0: ู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่ผู้พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสัง

จนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียว

แต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

0: กรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปท์แคเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจาก3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexible ดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายา

0: ตั้งของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวเนี้ยครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ Ear Hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
1: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะจับเลยจับเลยจับเลย
0: เติมมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: เฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะเร็ว
1: เร็วเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
6: ่จับเด็กคนนั้นไว
1: ้รีบตามไปแล้วอย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
6: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: เ
7: รอด้วยสิเข็มทอง
2: ศิลาเจ้าปั่นและ

0: กันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา

0: ติชนะมรณะแล้วสินะ
1: อัปติชนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
1: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาล

การเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มอรัลเครดิตเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ทางวัดที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเมตตาธรรมจะดูเหมือนกับเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการต่อยอดต่างๆแต่ว่าเราคำนึงเรื่องถึงความยั่งยืนในการที่จะส่งเสริมให้คนมีจิตที่ดีจิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกระบวนการมอรัลเครดิตของเราก็คือเราก็จะให้ความสำคัญในการเรื่องของการยกย่องเชิดชูให้กำลังใจโดยเครดิตที่สำคัญก็คือเรื่องคือธรรมะเพราะว่าเราตามรอยความหมายของคำว่าสูงเม่นเม่นเป็นสัตว์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ว่ามีขนของมันเป็นอาวุธก็เหมือนกับคนในชุมชนถ้าว่ามีธรรมะอยู่ในจิตใจธรรมะก็คือตัวปัญญานั่นแหละเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดจากสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็เกิดจากศีลที่ดีศีลที่ดีก็คือศรัทธาที่ดีอยู่กันแบบปรองดองอยู่กันอย่างมีความสุขทำอะไรก็พัฒนาง่ายเพราะนั้นเราจึงมีกิจกรรมเยอะแยะเลยโดยเฉพาะกิจกรรมบุญโดยใช้ธรรมนำเพราะเราเชื่อว่าธรรมนำทำอะไรก็สำเร็จคิดตัวนี้คือหนึ่งเป็นการแบบบ้านช่วยวัดนะเป็นบวรเนาะบางทีเราอาจจะไปลุยเขาไม่ได้ไงแต่เราก็เหมือนกับไปให้ทำว่าสิ่งที่กูทำอยู่เนี้ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็คือไปรับรองโดยพระอ่ะก็เหมือนกับไปรับรองให้ว่าคนนี้ดีนะแล้วก็ยกย่องอะไรเงี้ยที่ชุมชนเขารู้ว่าเป็นบุญปุ๊บเนี่ยบางครั้งไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งเขาก็อยากจะทำเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลคือตอนนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเนาะบางทีโยมที่เขามาช่วยมาอะไรเนี่ยเราเห็นว่าเขาก็มีฝีมือก็อยากจะสนับสนุนอยู่ๆเราจะเอาปัจจัยไปให้อย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกับรับฝ่ายเดียวแล้วก็เขามีความสามารถด้านนี้เราก็ส่งเสริม
1: เป็นมะคุเทศที่วัดสุงเม่นแล้วก็เช้ามาไปถึงปุ๊บเราก็กวดขยะทุกอย่างเราทำหมดแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวการทำสวยดอกไม้ค่ะจุดเริ่มต้นคือสมัยก่อนเขาใช้ใบตองใช่ไหมคะเราใช้ไม่เสร็จเราก็ไปแช่น้ำอีกวันแล้วก็มีกิจกรรมต่ออีกเข้ามาปุ๊บเขาก็น้ำมันลงเสื้อผ้าเขาหิวก็มีเวลาถ่ายภาพไม่สวยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาได้ยังไงดีเพราะว่าวัดเรามีคัมภีร์โบราณเรามีผ้าม้อห้อมที่ห่อพระคัมภีร์อยู่แล้วเอ้างั้นเราก็ทำสวยสิทำยังไงแล้วก็มาออกแบบกันชาวบ้านเขามานะเขาก็บอกโอ้สวยมากเลยนี่ทำให้วัดสูงแต่พวกเราไม่ได้ทำขายนะคะบ้านนี้มีธรรมค่ะบ้านเรามีธรรมมาอยู่ในหัวใจมีเงินนะบางครั้งมันก็ไม่มีความสุขนะพระอาจารย์ก็สอนนะว่าเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขนะมีอะไรเราก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะค่ะอยากทำดีต่อไป
2: ธนาคารขยะรีไซเคิลเราก็จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเพื่อว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีแหล่งขายของรีไซเคิลที่เก็บไว้ทำให้บ้านก็สะอาดซึ่งมันได้ทางด้านสาธารณสุขด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยการที่เรามีกิจกรรมในหมู่บ้านทุกเดือนทำให้เราสามารถเชื่อมโยงคนในหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับทางวัดขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี
0: เรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยคือที่ญาติโยมเขาทำบุญมามันก็มีเยอะ

0: เนาะของการเราก็กระจายบุญเป็นเมตตาธรรมต่อไปคนที่เขาของการช่วยวัดช่วยชุมชนช่วยอะไรแต่ตอนที่เขาทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ฐานะด้วยพระไปอะไรไปแล้วก็ไปช่วยเรื่องจิตใจพากวดน้ำพาแผ่เมตตาก็ให้เขาได้ทำบุญอ่ะคือมาทำบุญมาวัดไม่ได้ก็เราก็ไปหาพระท่านไปหาคือเรามองถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าเด็กของเรามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประทิศเพราะว่าจะเป็นผู้ที่จะมาธรรมทายาทสืบต่อให้ชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมต่อไปผมก็ตั้งแต่ปี2545ถ้าตัวไปก็จะมอบแค่เกียรติบัตรมอบทุนอย่างเงี้ยแต่เราทำมอบให้ด้วยคือเราไม่ใช่ให้เด็กรับแต่วัตถุรับทำไปทำด้วย
1: ดีนะครับเป็นการเสริมสร้างกำลังใจบางครั้งนี่เราก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่ผลตอบแทนที่ได้คืออย่างน้อยทำให้เรียนมีความอดทนและใจเย็นยิ่งขึ้นมีกิริยามารยาทที่ดีแขกไปใครมาก็เขาชื่นชมก็บอกว่านี่แหละคืออานิสงส์ที่เราเป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติธรรมหนึ่งในความภาคภูมิใจสองเราได้ความสุขใจขึ้นเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองจะทำให้นักเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
2: ก็ด้วยทางวัดได้มอบเกียรติบัตรแล้วก็มอบทั้งธรรมโล่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราภูมิใจนำคุณธรรมตรงนี้มาใช้กับในองค์กรเจ้าหน้าที่และพนักงานก็คือให้เขาเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้เขามีสมาธิมีสติในการทำงานทางวัดที่ท่านนำทำไปมอบให้เพื่อที่เราจะได้เป็นคติสอนใจแล้วก็ให้เราตั้งมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ทำคุณงามความดี
0: ที่วัดเราเนี่ยเรามีเรียกว่างานประเพณีธรรมะประเพณี12เดือนจริงเรามีประเพณีทุกเดือนเราก็จะมอบในวันประเพณีเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2550เนี่ยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมก็ที่เห็นชัดก็คือเรื่องรางวัลเนาะแต่นี่บางทีก็มีเรื่องของงบประมาณที่ของง่ายขึ้นที่มาสนับสนุนในชุมชนขึ้นมันก็เลยทำให้พัฒนาง่ายนะบ้านเมืองก็มีการพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคมีนั่นเกิดมีนี่เกิดอันนี้คือในด้านของที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมก็คืออย่างน้อยคนก็รู้จักคัมภีร์เยอะขึ้นสนใจเรื่องของธรรมมากขึ้นอะไรการสนใจมันเป็นประตูเปิดที่เราจะเอาของดีได้ทำเนี่ยหามอบให้กับชุมชนคนก็รู้สึกว่าก็คุยกันง่ายขึ้นพัฒนาอะไรก็เลยง่ายขึ้นสำคัญก็คือต้องปลูกศรัทธาให้ติดแล้วก็ปลูกสมาธิให้ติดถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องมันก็เหตุถูกต้องผลมันก็จะถูกต้องเพราะนั้นทุกชุมชนทำได้หมดเราใช้หลักการเดียวกันได้คือศรัทธาศีลสมาธิปัญญาและจบด้วยเมตตา

0: ไม่เหนื่อยว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลย
0: เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนกคราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: ช่วยจับ
3: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหาก

0: ัตว์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมกละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีครับแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก หากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: คนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหน

แล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาเย้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: าถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้า

ไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: มออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำลังพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย2ขั้นตอนครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่จุดประสงค์ของเราก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละการซื้อการขาย2ขั้นตอนนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยนะครับในห้องต้นทางนะครับจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มแต่เวลาตอบแต่ละคนต้องอะไรตอบของตนเองแต่เวลาเรารวมคะแนนเรารวมคะแนนเป็นกลุ่มเช่นในข้อที่1นะครับกลุ่มที่1ก็ต่างคนต่างตอบใช่ไหมครับถ้ากลุ่มที่1ตอบถูก5คนก็ได้กี่แต้ม5แต้มนะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบถูก1คนก็ได้กี่แต้ม1คะแนนหรือ1แต้มนั่นเองครับดังนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับแล้วนักเรียนต้องตอบด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากมากครับนักเรียนเป็นความรู้เดิมนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำเดียวนะครับหรือทำเป็นคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกขอมีสัญญาณก่อนเมื่อครูฟุกกดนะครับแสดงว่าหมดเวลาในการตอบข้อนั้นนะครับและเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างในห้องต้นทางนะครับนั่งเป็นกลุ่มครูฟุกบอกว่าต้องต่างคนต่างตอบบอกกันได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เราต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนเคารพกฎกติกาในการเล่นเกมแต่ละเกมนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับข้อที่

0: หมดเวลาครับสำหรับข้อนี้ตอบยังตอบยังครับเดี๋ยวครูฟุ๊กนะครับจะเฉลยนะครับนักเรียนต้องมั่นใจในตนเองนะครับและต้องซื่อสัตย์ในตนเองด้วยนะครับจากข้อ1นะครับแก้วตาซื้อขนมเค้กมาราคา90บาทนำไปขาย100บาทแก้วตาขายได้กำไรหรือขาดทุนครับคิดเป็นกี่บาทด้วยตอนนี้ทุกคนหยุดเขียนนะครับเพราะว่าสัญญาณหมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับวนสมุดตรวจในกลุ่มครับพร้อมยังครับข้อนี้ได้กำไรหรือขาดทุน
1: ได
0: ้กำไรนะครับเพราะว่าอะไรถึงได้กำไรเพราะว่าราคาขายอะไรกว่าทุน
1: มากกว่าทุน
0: เพราะว่าราคาขายมากกว่าทุนต้องตอบว่าได้กำไรนะครับและได้กำไรกี่
1: บาท
0: ได้กำไร10บาทนะครับก็คิดได้จากนำราคาขายลบด้วยทุนนะครับก็100ลบด้วย90เท่ากับ10ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับลองนับสิครับว่าในกลุ่มตอบถูกกี่คนแล้วเขียนคะแนนลงในกระดานครับซื้อสัตว์ในตนเองนะครับเสร็จยังตอนนี้กลุ่ม1ได้กี่คะแนนครับ4กลุ่ม2กลุ่ม3 4กลุ่ม4 1กลุ่ม5 5นะครับนักเรียนต้องรวดเร็วนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ในเองนะครับต่อที่ข้อ2ครับอย่างรวดเร็วนะครับตั้งใจครับ

0: หมดเวลาครับจากนั้นเมื่อหมดเวลาปุ๊บนักเรียนสลับกันตรวจเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับโจทย์คืออะไรโจทย์คือคุณขายของเล่นราคา300บาทได้กำไร100บาทคุณซื้อของเล่นมากี่บาทกี่บาทครับกี่บาทครับ
1: 200
0: บาทครับรวมแต้มครับรวมคะแนนข้อนี้นะครับต้องตอบก็คือ200บาทนะครับทางต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วพร้อมไปข้อที่3ครับ

โจทย์นะครับแม่ค้าติดราคาขายเสื้อ500บาทขายเสื้อไปราคา350บาทแม่ค้าลดราคาจากที่ติดไว้กี่บาท150บาทถูกต้องครับแม่ค้าลดราคาเสื้อนะครับคิดได้จาก500ลบด้วย350ครับตอบ150บาทครับรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปครับ

0: เรียบร้อยครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะแก้มซื้อสมุดปกแข็งราคา60บาทขายให้เพื่อน50บาทแก้มได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทขาดทุนกี่บาท
1: 10บาท
0: ถูกต้องครับขาดทุน10บาทนะครับทำไมถึงขาดทุนเพราะว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำได้กันกี่ข้อแล้วครับแสดงว่าทำได้กันหลายข้อแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำได้กันหลายข้อเลยครับพร้อมที่จะไปข้อต่อไปหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปเลย

0: หมดเวลาครับจากโจทย์นะครับน้ำซื้อขนมราคา20บาทต้องการขายให้ได้กำไร10บาทน้ำต้องตั้งราคาขายกี่บาท
1: 30
0: บาทถูกต้องครับและข้อสุดท้ายครับเตรียมตัวโจทย์มาแล้วนะครับโจทย์มาแล้ว

พร้อมยังพร้อมตรวจสอบแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์พ่อค้าติดราคาเสื้อไว้300บาทลดราคาจากที่ติดไว้50บาทพ่อค้าขายเสื้อราคากี่บาทครับ250บาทครับเป็นอย่างไรบ้างไหนลองรวมคะแนนแต่ละกลุ่มให้หน่อยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนครับ

0: างรวมคะแนนนะครับรวมยังรวมคะแนนยังครับนะครับในห้องต้นทางนะครับสมาชิกที่เท่ากันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มละ6คนก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับที่มีสมาชิก6คนครูฟุกถามว่าได้กี่คะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่คะแนน
1: 33
0: 33คะแนนจากคะแนนเต็มกี่คะแนน
1: 36
0: นะครับกลุ่มที่2กี่คะแนนครับ
1: 33
0: เท่ากันเลยใช่ไหมครับกลุ่ม4ครับ31คะแนนนะครับ30นะครับแต่กลุ่ม3เนี่ยมีสมาชิกอยู่5คนใช่ไหมครับได้กี่คะแนนครับ
1: 29
0: ใช่ไหมครับสำหรับคะแนนนะครับเดี๋ยวฟุกจะมาเปรียบเทียบนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาบอกในภายหลังนะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนของเรากันต่อเลยครับนักเรียนครับนักเรียนตั้งใจดูที่โจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าเบิร์ดซื้อนาฬิการาคา 2,000 บาทขายต่อให้ก๊อฟได้กำไร 15% ก๊อฟขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการขายเนี่ยเป็นการขายกี่ครั้งกี่ครั้งคิดดีๆ2ครั้งครั้งแรกคือใครขายให้ใครเบิร์ดขายให้ใครครับเบิร์ดขายให้ก๊อฟใช่ไหมครับเป็นการขายครั้งที่1แล้วจากนั้นยังไงต
1: ่อ
0: ก๊อฟขายให้เพื่อนเป็นการขายครั้งที่2ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็พิจารณาจุดแล้วนะครับว่าสำหรับโจทย์เกี่ยวกับการซื้อการขายนี้นะครับจะมีการขายถึงขั้นกี่ครั้ง2ครั้งจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเราจะคำนวณอย่างไรนะครับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ถามหาอะไรการที่นักเรียนจะทราบว่าก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องทราบอะไรของก๊อฟ
2: ราคาที
0: ่
2: ก๊อฟซ
0: ื้อ
2: มา
0: อะไรนะราคาที่ก๊อฟซื้อมาหรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรทุนถูกต้องครับเก่งมากสำหรับนะครับการที่นักเรียนจะทราบนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนนักเรียนต้องทราบราคาที่ก๊อฟซื้อมาซื้อมาจากใคร
2: ซ
0: ื้
2: อมาจากเบ
0: ิ
2: ร์ด
0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนของใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเบิร์ดเนี่ยซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วต้องมากกว่า 2,000 เพราะ 2,000 คืออะไรของเบิร์ดคือทุนของเบิร์ดครับแล้วเบิร์ดเนี่ยขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายก็ต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วมากกว่าทุนก็คือมากกว่า 2,000 นะครับราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับนี่ก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าต้องมากกว่า 2,000 เพราะเป็นการขายที่ได้กำไรจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาต่อบอกว่าก๊อฟทำไงต่อขายต่อให้เพื่อนในราคา 2,760 บาทแต่นักเรียนยังบอกไม่ได้ว่าก๊อฟเนี่ยขายได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะนักเรียนบอกครูฟุกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทหรือทุนของก๊อฟนั่นเองครับครูฟุกแสดงให้นักเรียนเห็นดังนี้นะครับคนแรกชื่อเบิร์ดเบิร์ดซื้อนาฬิกามากี่บาทครับ2,000บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เป็นทุนของใคร
1: ของ
0: เป็นทุนของเบิร์ดเบิร์ดนำมาทำอะไร
1: ขาย
0: ให้ก๊อฟขายให้ก๊อฟยังไงเป็นยังไงบ้างขายให้ก๊อฟขายให้ก๊อฟแล้วเบิร์ดเนี่ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
1: 15%
0: ใช่ไหมครับแสดงว่า

0: ขายให้ก๊อฟบวกกับกำไรมาแล้วใช่ไหมครับก็คืออะไรนั่นเองราคาขายราคาขายตอนนี้นาฬิกามาอยู่ที่ใครครับก๊อฟแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้ราคาขายหรือยังครับรู้ยังยังนักเรียนยังไม่รู้ราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟซึ่งเป็นราคาขายที่รวมกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 15% อ่ะการขายครั้งที่1จบยังจบยังจบแล้วการขายครั้งที่2กำลังเกิดขึ้นคือก๊อฟไปขายให้ใครขายอะไรครับขายให้เพื่อนอ้าวก่อนที่ก๊อฟจะขายให้เพื่อนเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทอ้าวแล้วทุนของก๊อฟก็คืออะไรนั่นเองทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ใครก๊อฟนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าทุนของก๊อฟเรารู้ยังไม่รู้อ่ะทุนของก๊อฟไม่รู้เมื่อไม่รู้นักเรียนดูต่อโจทย์ให้เราทำอะไรต่อก๊อฟทำยังไงขายให้เพื่อนขายให้เพื่อนยังไงในราคาเท่าไหร่2760บาทแสดงว่า2760บาทคือราคาขายที่ก๊อฟขายให้เพื่อนดังนี้ครับนักเรียนครับจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนหาราคาขายที่ใครขายให้ใครที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟถูกต้องครับเราต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟจากนั้นเรามาดูข้อมูลที่โจทย์เอ๊ะเราเบิร์ดขายให้ก๊อฟเนี่ยเบิร์ดได้อะไรมากำไรกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรก่อนแปลความหมายของได้กำไร 15% ครูฟุกขอถามครับใครจะเป็นผู้โชคดีครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วครับช่วยครูฟุกแปลความหมายหน่อยครับขายได้กำไร 15% หมายความว่าอย่างไร
2: ถ้าทุน100บาท
0: ถ้าทุน100บาท
2: ขายได้กำไร15บาท
0: ขายได้กำไร15บาท
2: แสดงว่าขายได้
0: แสดงว่าขายราคาเท่าไหร่ครับ
2: 115บาท
0: คิดยังไง115บาท
2: เอาทุนมาบวกกับกำไร
0: นำทุน100บาทบวกกับกำไรอีก
2: 15
0: บาทกลายเป็น115บาทครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนจากสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกไปแล้วว่าในขั้นตอนแรกนี่ต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าถ้านักเรียนจะหาราคาขายนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรด้านขวาต้องเป็นอะไรอะไรนะโจทย์ต้องการหาอะไรนักเรียนเอาไว้ทางด้านขวาคืออะไรครับราคาขายราคาขายอยู่ทางขวาทางคืออะไรโจทย์บอกอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับเบิร์ดซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทก็คืออะไรนั่นเองอะไรของเบิร์ดทุนของเบิร์ดแสดงว่าด้านซ้ายต้องเป็นทุนสรุปนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนเพราะทุนอยู่ซ้ายใช่ไหมกับอะไรครับราคาขายอยู่ทางขวาอ่ะจากนั้นครับบรรทัดแรกวิธีทำถ้าทุน100บาทจะขายราคา115บาทครูฟุกถามทางต้นทางและปลายทางบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากแปลความหมายที่ขายได้กำไร 15% บรรทัดที่2ครับถ้าทุน1บาทจะขายราคา
1: 115ส่วน100
0: บรรทัดที่3ครับบรรทัดที่3นี่ทุน 2,000 บาทนะครับก็คือมาจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับจะขายราคา
1: 2,000
0: ได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดคำนวณหน่อยครับ

0: ใครได้แล้วนะครับคนอื่นแล้วครับได้หรือยังได้แล้วนะครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 2,300
0: บาทแสดงว่าจากตรงนี้นักเรียนทราบอะไรแล้วครับราคาขายที่ใครขายให้ใครถูกต้องครับนักเรียนทราบราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับแสดงว่าเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟราคา 2,300 บาทเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟ 2,300 บาทแสดงว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทนะครับตอนนี้ก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทแสดงว่า 2,300 บาทจะเป็นอะไรของก๊อฟแล้วเป็นทุนถูกต้องครับตอนนี้ก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทแต่ก๊อฟขายให้เพื่อนไปกี่บาท
1: 2,760 บาท
0: แสดงว่าการขายครั้งนี้ก๊อฟได้กำไรหรือขาดทุน
1: ได้
0: นักเรียนรู้แล้วว่าได้กำไรใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากำไรกี่บาทโจทย์ถามว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเรารู้แล้วว่าได้กำไรก็ต้องคิดต่อว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าได้กำไรกี่บาทถูกต้องเดี๋ยวเรามาหากันนะครับว่าก๊อฟได้กำไรกี่บาทครับโดยก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟได้กำไรกี่บาทเดี๋ยวสุ่มถามรายบุคคลครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ตอนนี้คุณฟุกได้ผู้โชคดีแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญตอบได้เลยครับผู้โชคดีของต้นทางสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางก็สุ่มได้เลยนะครับเชิญครับได้กำไรกี่บาทครับ
1: 460ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ460
1: 2760ลบด้วย2300ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ460
0: 460เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่ากอล์ฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไร460บาทอ้าวแล้ว460บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนซึ่งต้องเป็นทุนของใครทุนของกอล์ฟถูกต้องครับเพราะเราตอนนี้เราจะถามว่ากอล์ฟขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของทุนซึ่งเป็นทุนของกอล์ฟนะครับมาดูกันบรรทัดแรกเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรอยู่ขวาเราต้องการหากำไรใช่ไหมอะไรอยู่ขวากำไรอะไรอยู่ซ้ายทุนถูกต้องครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรอ้าวทุนของกอล์ฟกี่บาท2,300 บาทนะครับทุนของกอล์ฟนะครับก็คือกอล์ฟซื้อนาฬิกามาราคา 2,300 บาทขายได้กำไรกี่บาทครับ460บาทบรรทัดที่2ครับกี่บาทครับ1บาทนะครับถ้ากอล์ฟซื้อนาฬิกามาราคา1บาทจะขายได้กำไรเก่งมากครับวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเดียวมากเลยและเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยครับวันนี้นะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3ครับเราต้องสมมุติว่าถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคากี่บาท
2: 100บาทท
0: ำไมต้องเป็น100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100

0: 100บาทถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไรคิดยังไงครับนำ100คูณ
1: 4,460 ส่วน 2,300
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยนะครับ

0: ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการที่จะได้ตอบคำถามนะครับคุณครูปลายทางก็รบกวนสุ่มนักเรียนปลายทางมา1คนในการตอบคำถามตรงนี้นะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับขอถามเดี๋ยวดูที่ใครยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนอยากตอบขอถามคุณหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทเพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรถูกไหมครับถูกต้องนะครับ20บาทถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่นเองครับจากตรงนี้ถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไร20บาทแสดงว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราเทียบจากทุนที่100บาทใช่ไหมครับสรุปคำตอบดังนั้นก๊อฟขายนาฬิกาให้เพื่อนได้กำไร 20% นะครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับก็คือตอบว่าได้กำไรเท่าไหร่ล่ะ 20% ครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจสอบคำตอบนะครับเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมกันพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวครูฟุกให้พิจารณาสักครู่หนึ่งครับ

ทำความเข้าใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊จากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรลูกถามอะไรครับทาแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรมา

0: แก้มเนี่ยประกาศขายโทรศัพท์ราคา 4,200 บาทซึ่ง 4,200 บาทนี้เป็นยังไงครับเป็นขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเท่าไหร่ร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาแสดงว่าราคาที่ประกาศขาย 4,200 บาทเนี่ยจะขาดทุนร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องอะไรกว่าทุนแล้วตอนนี้ต้องน้อยกว่าทุนใช่ไหมครับเพราะว่าขาดทุนใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องน้อยกว่าทุนแล้วจากนั้นทำไงต่อวินต่อรองขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายแสดงว่าราคาที่ประกาศขายเนี่ยเราประกาศขายไป 4,200 บาทวินขอลดอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายจากนั้นโจก็ถามว่าถ้าแก้มขายโทรศัพท์ให้วินเนี่ยจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรของแก้มก่อนต้องทราบทุนถูกต้องครับต้องทราบทุนก่อนนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยเป็นเท่าไรหรือว่าแก้มเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาดูพร้อมกันจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับขาดทุนร้อยละ30หมายความว่าอย่างไรครับถ้าทุน100บาทจะขายขาดทุน30บาทแสดงว่าขายราคากี่บาท70บาทนะครับคิดได้ดังนี้ครับและจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องหาทุนก่อนใช่ไหมซึ่งเป็นทุนของใครแก้มแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรราคาขายกับทุนราคาขายอยู่ซ้ายทุนอยู่ขวานะครับจะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนถ้าขายราคา70บาทจากทุน100บาทบรรทัดแรกเอามาจากไหนแปลความหมายครับโดยเราเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนนะครับจากนั้นถ้าขายราคา1บาทจากทุนกี่บาทเศษ100ส่วน70บาทนะครับบรรทัดที่3ขายราคากี่บาท
1: 4,200
0: บาทจากทุนคิดได้ยังไงครับนำ
1: 4,200
0: คูณ
1: เศษ100ส่วน70
0: คิดคำนวณครับอย่างรวดเร็วนะครับ

ได้เท่าไหร่ครับ 6,000 บาทนั่นเองครับแสดงว่าแก้มซื้อโทรศัพท์มาราคา 6,000 บาทอ่ะตอนนี้เรารู้ว่าทุนของแก้มคือ 6,000 บาทจากนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาอะไรต่อหาว่าจากที่วินเนี่ยขอลดราคาอีก 10% ใช่ไหมครับของราคาที่ประกาศขายแล้วถ้าแก้มขายให้วินอ่ะแก้มจะขายไปในราคา

0: หากี่บาทอ่ะแสดงว่าเราต้องหาราคาที่แก้มจะขายให้วินนะครับซึ่งวินขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายนะครับอ่ะลดราคา 10% นะครับเราก็ต้องพิจารณาจากราคาที่อะไรไว้ติดไว้ซึ่งติดราคาไว้กี่บาท100บาทนะครับอันนี้เราแปลความหมายอยู่นะครับจะลดราคาให้10บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท90บาทนะครับจากนั้นเราต้องหาว่าขายไปกี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าด้านขวาของเรียนต้องเป็นอะไรขายถูกต้องครับด้านซ้ายต้องเป็นอะไรราคาที่อะไรไว
1: ้
0: ติดถูกต้องครับอ่ะจากนั้นบรรทัดแรกนะครับเขียนว่าอะไรถ้าติดราคา100บาทจะขายไป90บาทถ้าติดราคา
1: 1
0: บาท
1: จะขายไป90บาท
0: บรรทัดที่3ครับติดราคาไว้กี่บาทจากโจทย
1: ์4,200บาท
0: 4,200บาทจะขายไปคิดได้จาก
1: 4,200คูณเศษ90ส่วน100
0: เท่าไหร่ครับข้อนี้คิดได้อย่างรวดเร็วเลยครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3,780บาท
0: 3,780บาทนะครับถ้าแก้มเนี่ยจะขายให้วินนะครับแก้มจะขายในราคากี่บาท3,780บาทแต่ทุนของแก้มคือกี่บาทเมื่อสักครู่นี้ที่คิดไว้ทุนของแก้มคือกี่บาทครับที่คิดไว้เมื่อสักครู่นี้ 6,000 บาทแสดงว่าแก้มเนี่ยขาดทุนขาดทุนกี่บาทคิดยังไงนำ 6,000 ลบด้วย 780นะครับเพราะในขั้นตอนแรกหานะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยคือ 6,000 บาทและถ้าแก้มตัดสินใจขายให้วินนะครับที่วินขอต่อรองราคาไว้นะครับลด 10% ของราคาที่ติดไว้นะครับหรือราคาที่ประกาศขายก็ถ้าขายไปก็จะขายไปในราคา 3,780 บาทซึ่งขาดทุนครับขาดทุนกี่บาทครับจากสิ่งที่โจทย์ถาม
2: 2,220
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 2,220
0: 2,220 บาทครับตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขไทยครับขาดทุน 2,220 บาทครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมครับสนุกคิดสนุกทำครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับครูนะครับคุณครูปลายทางนะครับครูให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1ข้อในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มี2ข้อดังนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ข้อไหนคนละ1ใบครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางหลายคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกบางคนถ้ายังไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับเรื่องเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงเลยนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับได้ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วนำมาส่งครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหารอยละเกี่ยวกับการซื้อการขายเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้เป็นการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้งวันนี้เกิดการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนต้องเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจโจทย์อ่านทำความเข้าใจโจทย์เสร็จนักเรียนต้องวิเคราะห์นะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนหรือนักเรียนจะดูจากแผนภาพที่ครูฟุกแสดงไว้ก็ได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนสังเกตไหมว่าที่เราทำมาเนี่ยแต่ขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันเช่นราคาขายของคนนี้จะกลายเป็นทุนของอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วดำเนินการหาคำตอบโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะครับแบบฝึกหัด 4.7 ครับมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนครับสิ่งที่ครูประทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 4.8 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: class ready.
1: How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is cleaning time. One more time. Cleaning time.ให้นักเรียนดูที่ชื่อเรื่องวันนี้นะคะ cleaning time what is the meaning of this topic เกี่ยวกับอะไรคะการทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงลูกดูจากคำไหนคำว่า cleaning ถูกต้องค่ะ cleaning แปลว่าอะไรคะอะไรนะทำความสะอาดนะคะก็คือสะอาดนั่นเอง cleaning คือทำความสะอาดนะคะฉันให้เรียนดูค่ะนี่ตรงนี้มีกิจกรรมอะไรที่เขาทำความสะอาดบ้างคะเช็ดกระจกใครทราบบ้างว่าการทำความสะอาดกระจกหรือเช็ดกระจกภาษาอังกฤษว่าไงว่าลองเดาได้ลูกใช้อะไรได้ clean อ่ะใช้ clean ได้ลูก clean อะไรดี clean the window very good clean the windows ก็คือการทำความสะอาดหน้าต่างนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งงานบ้านนะคะฉะนั้นจำให้ดีนะลูก clean the windows ถือเป็นงานบ้านหนึ่งอย่างนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะควรมีการทบทวนค่ะ time to review about doing housework doing housework doing housework คืออะไรคะทำงานบ้านคำไหนแปลว่างานบ้าน
2: housework
1: ถูกต้องค่ะ housework คืองานบ้านนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะควรจะมีประโยคให้นักเรียนทายนะคะว่าคือกิจกรรมอะไรนะมาดูกิจกรรมประโยคแรกค่ะเขาบอกว่า I put my pillows on my bed then fold the blankets I what do I do ฉันทำอะไรคะให้ช่วยกันปรึกษาซิดูซิ I put my pillows on my bed ใครตอบได้ตอบนะลูกได้ไหมคิดว่ากิจกรรมนี้คืออะไรภาษาไทยก็ได้ค่ะถูบ้านดูจากคีย์เวิร์ดตรงไหนลูกดูให้ดีมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ค่ะเวลาหนูจะดูประโยคนะคะดูคีย์เวิร์ดจัดที่นอนอะไรนะพับผ้ามีอะไรอีกไหมเก็บที่นอนฉะนั้นนะคะมีถูกอยู่ค่ะควรให้คำตอบค่ะแต่คำตอบของอันไม่ได้มาทั้งหมดนะคะหายไปเป็นบางส่วนค่ะให้เฉพาะคำขึ้นต้นของแต่ละคำเท่านั้นมี3คำค่ะคำแรกเรื่องนี้ดื้อนื้ออะไรคะ make อ่ะคำแรก make ค่ะMake the very good. Make the bed แปลว่าอะไรคะ Make the bed เก็บที่นอนถูกต้องค่ะเก็บที่นอนคีย์เวิร์ดถ้าเกิดว่าไม่มีตัวให้เมื่อกี้คำตอบให้ดูจากคำไหนคีย์เวิร์ดดูจากคำว่า bed ถูกไหมมีอะไรอีกลูกมีคำว่า bed แปลว่าที่นอนมีอะไรอีก put อันนี้รู้จักไหมคะ pillows รู้จักไหมคำนี้คือหมอนค่ะหมอน pillows แปลว่าหมอนนอกจากหมอนแล้วมีอะไรอีกครับ blanket ผ้าอะไรที่เราใช้นอนผ้าห่มค่ะฉะนั้น blanket แปลว่าผ้าห่ม pillows แปลว่าหมอนนะคะถัดมาค่ะ

0: คะกิจกรรมนี้ค่ะ
1: ลองดูค่ะ
0: ฉะนั้น what do I do what do I do กิจกรรมอะไรดีงานบ้านอะไรดีลูกกิจกรรมนี้หืมมีไหมพูดได้ค่ะพูดได้เลยลองทายมาทายมาเลยค่ะเก็บของเพื่อนให้เก็บของค่ะมีใครให้อย่างอื่นไหมมีใครเห็นต่างไหมคะI keep everything after I finish using I ควรให
1: ้ตัวเลือกค่ะนี
0: ่มี3คำเหมือนกันค่ะ T T R T แรกนี่น่าจะเป็นอะไรคะ tidy ถูกต้องค่ะ tidy T ที่2ค่ะ tidy the R room ฉะนั้นรวมกันเป็น tidy the very good tidy the room แปลว่าอะไรคะ tidy the roomเก็บของค่ะคือการจัดเก็บสิ่งของให้เข้าที่เข้าทางนั่นเองนะคะฉะนั้นอ่านคำนี้อีกหนึ่งรอบค่ะ tidy the room
2: tidy the room
0: tidy the room คือการจัดเก็บสิ่งของนะคะถัดมาค่ะดูคีย์เวิร์ดนะคะคิดว่าเป็นงานบ้านอะไรจ๊ะ
2: ถ
0: ู
2: พ
0: ื้นถูพื้นมีถูพื้นค่ะกวาดพื้นมีอย่างอื่นไหมดูดฝุ่นอ่ะลองมาดูกันค่ะควันให้ไกด์ให้ค่ะ S T F L S แรกค่ะ S แรกคืออะไร swapNo ซ่าอะไรลูก sweep ถูกต้องค่ะ sweep sweep T ที่2 sweep the FL floor ถูกต้องค่ะ sweep the floor แปลว่าอะไร sweep the floor sweep the floor คือกวาดพื้นถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะ sweep the floor กวาดพื้นทีนี้ย้อนกลับมาดูประโยคค่ะคำไหนเป็นคีย์เวิร์ดของประโยคนี้ได้บ้าง
2: floor
0: อะ floor เราต้องทำอะไรกับพื้นสักอย่างถูกไหมคะ broom I use a broom broom คืออะไร broom ไม้กวาดค่ะฉะนั้นใช้ไม้กวาดค่ะทำอะไรกับพื้นสักอย่างหนึ่ง cleaning the floor ใช้ไม้กวาดทำความสะอาดพื้นแสดงทำอะไรกวาดพื้นแล้วถ้าถูพื้นล่ะ I use อะไรลูก I use a mop ถูกต้องค่ะ I use a mop ฉะนั้นถ้าถูพื้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ mop the floor จำไม่ดีนะ sweep the floor แปลว่ากวาดพื้นถูพื้นคือ mop the floor จำไม่ดีนะถัดมาค่ะประโยคที่4ค่ะบางคนบอกทำความสะอาดห้องน้ำเขามีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรลูก toilet ถูกต้องค่ะ toilet toilet แสดงว่าทำความสะอาดห้องน้ำถูกไหมคะมีคำว่าอะไรอีกที่บ่งบอกว่าเราต้องทำความสะอาดห้องน้ำ dirt dirty แปลว่าอะไร dirty ตรงข้ามกับ clean สกปรกค่ะฉะนั้น dirty สกปรกค่ะ my toilet is so dirty เป็นยังไงคะสกปรกค่ะฉะนั้นนะคะทำความสะอาดห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าไงclean อ่ะมี clean the very good clean the toilet say it one more time clean
2: the toilet
0: very good clean the toilet คือการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะที่นี้นักเรียนค่ะดูคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่า smelly คำนี้แปลว่ามีกลิ่นมีกลิ่นนะคะนั่นแสดงว่าห้องน้ำนอกจากสกปรกแล้วเป็นไงด้วยมีกลิ่นนะคะฉะนั้นเราต้องทำไมคะ clean the toilet the last sentence the last housework ง่าย say the answer together what housework is this ถูพื้นใช่ mop the floor ถูกต้องค่ะ mop

0: the floor แปลว่าอะไรคะ mop the floor
1: ถูพื้นเพราะเมื่อสักครู่วันก็ไกด์ไปแล้วว่ามีคำว่าอะไรอยู่ mop mop คำนี้แปลว่าไม้ถูพื้นนั่นเองสังเกตดูดีนะคะคำนี้สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคำนามคือ

0: อย่างทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะมีดังนี้ค่ะ pronounce and explain the meaning of words related to chores chores คำนี้คืออะไรคะ chores งานบ้านนะคะนอกจากคำว่า housework แล้วเราเคยเรียนไปแล้วคือคำนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะก็แปลว่าอะไรเหมือนกันงานบ้านนะคะฉะนั้นค่ะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมที่2ค่ะ write a tip for keeping your house clean ทำอะไรคะ write เขียน a tip ค่ะ a tip ควรมีทริปให้ค่ะมีทริปให้เวลาที่นักเรียนนะคะอยากจะจำคำศัพท์ได้ไวนะคะนักเรียนต้องหมั่นท่องเนี่ยเป็นทิปที่กวนให้ฉะนั้นทิปที่กวนให้นั่นคืออะไรคะเป็นเคล็ดลับกลยุทธ์นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะในการทำอะไรให้อะไรคะ keeping your house clean การทำให้ keeping your house cleanเป็นการรักษาความสะอาดของบ้านของนักเรียนนั่นเองฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องมีการเขียนเคล็ดลับในการทำให้บ้านของหนูเนี่ยสะอาดค่ะว่าแต่ละบ้านนั้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมวันนี้ค่ะคำศัพท์ใหม่ค่ะ doing chores doing chores ควรให้อันนี้มา I do the laundry twice a week I do the laundry twice a week ให้นักเรียนทายคำไหนเป็น chores คำไหนเป็น choreคำไหนเป็นชอลูกคำไหนเป็นงานบ้าน Only laundry Only laundry Do the laundry ถูกต้องค่ะ Do the laundry ฉะนั้น I do the laundry twice a week นักเรียนว่า do the laundry น่าจะแปลว่าอะไร Do the laundry คล้ายๆ I wash the clothesซักผ้าถูกต้องค่ะฉะนั้น do the laundry แปลว่าซักผ้านะคะ do the laundry แปลว่าซักผ้าค่ะฉะนั้นอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งรอบลูก 1, 2, 3, go do the laundry say it one more time
1: do the
0: laundry
1: laundry
0: okay say it one more time do the
1: laundry
0: แปลว่าซักผ้านะคะซักผ้านะคะมีความหมายเหมือนคำว่าอะไรนะลูกเมื่อสักครู่ทวนแล้ว wash the
1: clothes
0: ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนค่ะ I dry clothes in the sun twice a week ทายก่อนควรว่านักเรียนทราบความหมายและความหมายคืออะไรลูกฉันทำอะไรตากผ้าทุกกี่ครั้งคะเนี่ย2ครั้งต่ออะไรต่อสัปดาห์ฉะนั้นนะคะคำไหนที่เป็นงานบ้านเป็นกิจกรรมที่หนูทำที่บ้าน Only clothes หนูต้องมีคำกริยามาด้วยลูก Dry clothes in the sun ถูกต้องค่ะฉะนั้น dry clothes in the sun คืออะไรคะกิจกรรมอะไรตากผ้าถูกต้องค่ะตากผ้านะคะฉะนั้นหนูอ่านคำศัพท์คำนี้หนึ่งรอบลูก dry clothes in
1: the sun
0: one more time
1: dry clothes in the sun
0: แปลว่าตากผ้านะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะ dry clothes คือการทำอะไรให้แห้งลูกทำผ้าให้แห้งนะคะเพราะ dry แปลว่าอะไรdry แปลว่าแห้ง dry แปลว่าแห้งฉะนั้นทำผ้าแห้งที่ไหนคะอินเดอร์ซันในไหนจะใช้พระอาทิตย์ถูกไหมคะฉะนั้นอันนี้แปลว่าตากผ้านะคะจะยาวนิดนึงฉะนั้นค่ะไปต่อค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะอันนี้ I set the table every day คำไหนเป็นงานบ้านVery good. Set the table. ฉะนั้น set the table คืออะไรคะ
2: จ
0: ั
2: ดโต
0: ๊ะถูกต้องค่ะ set the table คือการจัดโต๊ะค่ะฉะนั้นอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งรอบลูก set the
1: table
0: one more time
1: set the table
0: แปลว่าจัดโต๊ะถูกต้องค่ะทบทวนคำศัพท์ลูก

0: ่านเอง
1: One more time. Dry clothes in the sun.
0: แปลว่าอะไรคะตากผ้าถัดมา
2: Do the laundry.
1: Say one more time.
2: Do the laundry.
0: แปลว่า
2: ซักผ้า
1: And the last.
2: Set the table.
1: One more time.
2: Set the table.
0: คือ
3: จัดโต๊ะ
0: ถูกค่ะทีนี้ค่ะ time to review giving advice เราเคยเรียนรู้ไปแล้ว giving advice คืออะไรคะ
1: you have got a headache you have got a headache you should take some medicine you should take some medicine
0: กำลังให้ทำอะไรอยู่คำแนะนำถูกต้องค่ะ giving advice คือการให้คำแนะนำฉะนั้นการให้คำแนะนำเราจะเกริ่นด้วยคำว่า you should ถูกต้องค่ะคุณควรจะถูกไหมคะและตามสิ่งที่เราแนะนำไปนะคะฉะนั้นวันนี้งานบ้านค่ะเราก็แนะนำได้เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนดูค่ะภาพเป็นไงน่าใช้ไหม what place is this what place
2: toilet
1: toilet
0: อันนี้เรียกว่า bathroom ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะ toilet ก็ได้ฉะนั้น is so dirty and smelly
3: เ
0: ป็นยังไง
3: โส
0: กปรกค่ะ
3: และ
0: มีกลิ่นค่ะฉะนั้นค่ะคนนี้ถามว่า what should I do ฉะนั้นเรียนลองเป็นผู้หญิงคนนั้นสิคะจะให้คำแนะนำว่าไง
1: you should cleanthe you should clean the toilet or you should clean the bathroom
0: คุณควรจะทำไมทำความสะอาดนะคะ
3: ได้ไหม
0: ง่ายนะวันนี้เนื้อหาไม่ยากลูกฉะนั้นไปต่อค่ะภาพนี้ค่ะเป็นไงน่าอยู่ไหมคะไม่นะคะฉะนั้นดูผู้ชายคนนี้ค่ะเขาพูดว่าดูค่ะเขาบอกว่า this is my room นี่คือห้องของเขานะคะ I am going to clean my room เขากำลังจะทำอะไรลูกกำลังจะทำความสะอาดห้องค่ะ what should I do ต้องทำตรงไหนบ้างฉะนั้นให้นักเรียนนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะวันดึงภาพขยายใหญ่ให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะคะปรึกษากันในกลุ่มค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรบ้าง what should he do ฉะนั้นดูรูปภาพนี้เลยค่ะ

อาจารย์เรียนค่ะควันค่ะมีการวงให้ตรงนี้ค่ะดูทีละจุดนะภาพนี้หลายจุดมากหลายจุดมากใช่ไหมคะฉะนั้นควันวงให้ตรงนี้ค่ะยูชูดอะไรดียูชูดเมคเดอะเบด very good you should make the bed คุณควรเก็บที่นอนนะมีอะไรอีกลูกถัดมาค่ะควันวงตรงนี้ผ้าเป็นยังไงเปียกให้นักเรียนดูนะคะผ้าเปียกค่ะฉะนั้น you should I say you should dry in the sun ถูกต้องค่ะ dry clothes in the sun คุณควรนำผ้าไปตากค่ะเปลี่ยนจุดค่ะผ้าเต็มตะกร้า you should เอา you should มาด้วยลูกแนะนำหน่อย you shouldVery good. You should do the laundry. คุณควรนำผ้าไปซักนะคะ

0: ถัดมาค่ะนักเรียนขาตรงนี้ค่ะ
1: you
0: very good you should sweep the floor ถ้าไม่ใช้คำว่า sweep the floor ใช้คำไหนได้อีกมั่งลูกนำขยะไปทิ้งใช้คำว่าไง
1: take the rubbish into the bin
0: ถูกต้องค่ะ take the rubbish into the bin นำขยะที่พื้นไปทิ้งให้ลงถังถัดมาค่ะวงทั้งห้องวงทั้งห้องลูก
1: you should
2: tidy the
0: room very good you should tidy the room นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ที่เราเนี่ยได้พูดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้มีอะไรอีกคะจากในภาพที่นักเรียนเห็นว่าทำได้อีกเช็ดหน้าต่างแนะนำหน่อยค่ะ
1: You should
2: clean
1: the window.
0: มีอะไรอีกลูก
1: You should
0: You should
1: water the plant.
0: โอเคได้ค่ะ You should water the plant. ก็คือคุณควรจะรดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราต้องมีการ giving advice เนาะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะบทอ่านค่ะบทอ่านนี้นะคะจะอยู่ใน workbook ของหนูค่ะให้นักเรียนหยิบเวิร์กบุ๊กขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบเวิร์กบุ๊กขึ้นมาได้เลยนะคะจะอยู่ในใบความรู้ที่3ค่ะใบความรู้ที่3ลูกเจอไหมเวิร์กบุ๊กค่ะอยู่หน้าอะไรคะ watch page set watch page page number 92 page number 92 turn to page number 92 please bring out your workbook bring out your workbook
3: นักเรียนขามาดูนะลูก
0: หน้าที่91ลูก92ใบงาน91ค่ะ91 turn to page number 91 tips for a happy home ค่ะเป็นเคล็ดลับในการทำให้อะไรคะทำให้อะไรลูก happy home a tip for a happy home ทำให้บ้านในที่เนี้ยหมาย happy home ในที่เนี้ยหมายถึงตัวบ้านไม่รู้หมายถึงตัวใครหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ถูกไหมคะ tips for a happy home นะคะคือการทำให้บ้านมีความสุขนะคะบ้านสะอาดแล้วมีความสุขไหมมีนะคะฉะนั้นค่ะมาดูนะนี่คือตัวอย่างนะลูกเดี๋ยวหนูต้องทำใบงานนะคะเดี๋ยวหนูต้องทำใบงานนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไงคะเขาแนะนำว่าไง
1: you should
2: Make
1: your
2: bed
0: when you wake up. นักเรียนค่ะตามลูก
1: You should make your bed. You should make your bed when you wake up.
2: เ
0: ขาแนะนำว่าไงคุณควรเก็บที่นอนทำไมคะ When you wake up. หลังจากที่ตื่นแล้วเนี่ยอะไรคะเก็บที่นอนค่ะถัดมาค่ะทิปที่2ค่ะทิปที่2เขาว่าไงลูก
1: You should tidy up your bedroom every
0: day or every week
1: every
0: week ถูกต้องค่ะเขาแนะนำว่าไงคะควรทำอะไร
4: ควรเก็บห้องทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดห้องเก็บห้องก็ได้ค่ะทำความสะอาดห้องอะไร bedroomห้องนอนทำไมคะทุกสัปดาห์นะคะทุกสัปดาห์ next number 3 tips number 3
1: you should
2: clean the toilet every day
0: แนะนำไม่ทำอะไรคะ
5: ทำความสะอาดห้องน้ำ
0: ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นยังไงทุกวันค่ะโอเค next is tip number 4
1: You should
2: sweep
5: your floor every day.
0: ทำอะไรจ๊ะ
5: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านกวาดพื้นได้หมดทุกวันถูกต้องค่ะ
1: And the last tip is you should mop the
0: ุณควรทำอะไรจ๊ะ
4: ถ
0: ู
4: พ
0: ื้นนะคะทุกวันนะคะฉะนั้นค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำตัวอย่างนี้นะคะไปใช้ได้นะคะทีนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมต่อมาค่ะกิจกรรมต่อมานะคะ next is number 92 okay page is 92 ไปงานนี้ค่ะ worksheet number 16 is make a happy home มาดูคำสั่งกันค่ะเขาว่ายังไงลูกRead tip for a happy home, then choose one picture and write a sentence about it. ให้นักเรียนทำอะไรคะอ่านอะไร
4: อ่านความ
0: แม่มากันคุณละทีอ่ะพอจับใจความได้อยู่ก็คือให้นักเรียนเนี่ยอ่านอะไรก่อนอ่านใช่ไหมคะอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่านถูกไหมลูกซึ่งเราอ่านมาหรือยังเมื่อสักครู่เรามีการทำความเข้าใจร่วมกันไปแล้วนะคะจากนั้นค่ะเมื่ออ่านแล้วทำอะไรอีกคะให้เลือกอะไรมาให้ทำอะไร
4: งานบ้านจาก
0: เลือกงานบ้านจากมาหนึ่งอย่างถูกไหมคะและจากนั้นทำอะไรต่อแล้ววาดภาพลงในกรอบรูปใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาใบงานใบนี้นะคะควรจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนทริปขึ้นมาค่ะนอกเหนือจากทริปที่เขาบอกไปค่ะงานบ้านมีเยอะมากนอกจากสิ่งที่เขาให้มาแล้วเนี้ยมันยังมีทริปอีกค่ะทริปอีกอย่างหนึ่งที่หนูสามารถทำได้ฉะนั้นนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะควรตอนนี้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มถูกไหมคะควรจะมอบหมายให้ you are in the same family นี่คือครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะคะจะให้นักเรียนช่วยกันเขียนหน่อยค่ะว่าอะไรเป็นเคล็ดลับการให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขและ make your house clean ทำให้บ้านหนูเป็นยังไงสะอาดด้วยนะคะฉะนั้นแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันนะ1คน1กิจกรรมนะคะ1คน1งานบ้านห้ามซ้ำในกลุ่มนะคะฉะนั้นนักเรียนปลายทางขึ้นอยู่กับครูปลายทางได้เลยนะคะจัดกลุ่มให้นักเรียนเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะเป็นงานเดี่ยวให้นักเรียนก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนฟังลูกฟังค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมค่ะควรให้ตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะอย่างแรกค่ะมันมีทั้งการเขียนข้อความและการวาดรูปถูกไหมคะให้ทำอะไรก่อนเสมอเขียนข้อความนะคะรูปภาพอย่าพึ่งค่ะรูปภาพเป็นองค์ประกอบต่างหากนะคะเพิ่มเติมเข้ามาฉะนั้นเอาข้อความก่อนเนาะฉะนั้นค่ะเวลาที่หนูเขียนแนะนำค่ะเขียนแนะนำต้องขึ้นว่าอะไรคะ
4: you should
0: spell ยังไงคะ should should should และตามด้วยกิจกรรมที่หนูแนะนำนะคะควรให้ you should sweep the floor every day ค่ะฉะนั้นควรก็ให้แนะนำให้ทำอะไรคะกวาดบ้านทุกวันจากนั้นหนูก็วาดรูปเลยโอเคไหมลูกนะคะหลังจากนี้ค่ะนักเรียนขาทบทวนกิจกรรมค่ะทบทวนคำสั่งนักเรียน clap once very good คำสั่งนะคะทบทวนนะลูกควรให้นักเรียนทำใบงานที่16ค่ะเรื่อง making a poster โดยให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคบรรยายค่ะแนะนำงานบ้านและวาดภาพประกอบนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ต้นทางควรให้เป็นกลุ่มนะคะช่วยกันคิดขึ้นมานะคะต้องไม่ซ้ำนะลูกภายในกลุ่มนะจากนั้นค่ะนักเรียนขาเขียนเสร็จแล้วปั๊บวาดภาพประกอบนะคะจากนั้นค่ะท้ายชั่วโมงค่ะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางค่ะฝั่งครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนค่ะในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะและอย่าลืมตรวจสอบและประเมินการเขียนคำศัพท์และประโยคในใบงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนทำงานได้เลยค่ะ

So now we are back. กลับมาแล้วค่ะนักเรียนค่ะ Time's finished. หมดเวลาค่ะ I will go to you and ask you, what tip did you write in your worksheet? เดี๋ยวจะไปถามนะคะอ่ะเริ่มจากกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เดี๋ยวจะให้บอกให้หน่อยค่ะว่าทิปของหนูในบ้านของหนูนั้นมีอะไรบ้างโอเค stop doing everything stop doing everything class stop doing everything หยุดอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งทำงานนะคะเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนอ่ะนั่งได้ค่ะอ่ะพูดเลยของหนูมีอะไรบ้างทิปของหนูไม่ต้องยืนค่ะนั่งเลยแล้ว

0: เลย
1: You should
0: wash
1: the clothes
0: and the clothes
1: once a week
0: okay good okay มานี้ค่ะ
2: You should mow the lawn twice a month
0: You should mow the lawn twice a monthเอาใหม่ลูก You should mow the lawn
2: You should mow the lawn
0: twice
2: a month
0: โอเคไปต
3: ่อ You should throw the rubbish
0: You should throw the rubbish
3: into the bin twice a week
0: โอเค very good ส่งไม้ค่ะ
3: You should set the table every day.
0: Okay, you should set the table every day.
3: You should clean the window every day.
0: You should clean the windows every day and
4: you should water the plants.
0: The plants.
4: The plants three times a day.
0: Three times a week. Okay, very good. ไปต่อที่ group number 4. มีใครที่นักเรียนค่ะทีนี้จากที่ฟังมามีใครแต่ละกลุ่มมีทิปที่มันต่างไปไหมต่างจากเพื่อนกลุ่มนี้มีไหมมีไหมลูกอ่ะโอเคค่ะบีดว่าไป
5: You should take the rubbish into the bin once a week
0: okay you should take the rubbish into the bin once a weekมีใครมีต่างอีกไหมคะอันนี้ set the table เหมือนเพื่อนมีใครต่างไหม vacuum ควรเห็น vacuum ใช่ไหมควรเห็น vacuum
5: you should vacuum the carpets every week
0: okay you should vacuum carpets every week แปลว่าอะไรลูกกิจกรรมนี้ทำอะไรคะควรทำอะไรดูดฝุ่นพรมทุกสัปดาห์ของหนูเป็นไงคะเหมือนเพื่อนใช่ไหม laundry กลุ่มอื่นค่ะมีใครที่เห็นต่างไหมคะมีอะไรที่กิจกรรมต่างจากเพื่อนมีไหมมีค่ะมีกลุ่มไหนคะ iron ควรเห็น iron ตอนเดินดูกลุ่มไหน iron the clothes
3: you should iron
0: The clothes
3: one a week.
0: Very good. มีอีกไหมลูกมีอีกไหมกิจกรรมที่ต่างไปไหมคะ Group one มีกิจกรรมต่างไหมคะหรือเหมือนเพื่อนหมดเลยมีไหมมีบอกมีสิลูก
5: You should wash the dishes every day.
0: Okay, you should wash the dishes every day. คือทำอะไรคะ ควรทำอะไร ล้างจานเป็นไงคะ ทุกวันถูกต้องมีใครมีกิจกรรมอื่นอีกไหมตากผ้าเอาตากผ้าถูกต้องค่ะตากผ้าค่ะไปหาตากผ้าย
1: ou should dry clothes in the sun twice a week
0: สองครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมโอเคมีใครที่ไม่เหมือนเพื่อนอีกไหมหมดยังแสดงว่านอกนั้นเหมือนกับในทิปใช่ไหมคะในใบความรู้ใช่ไหมลูกแล้วก็เหมือนเพื่อนที่เขารายงานไปใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นนะคะจากที่เดินดูแล้วนะคะก็จะคล้ายๆการมีเห็นต่างกันอยู่ไม่เท่าไหร่เนาะฉะนั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทำให้เรียบร้อยโอเคไหมลูกฝากครูปลายทางด้วยนะคะช่วยดูนักเรียนในการทำงานด้วยนะคะทีนี้ค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนค่ะ close your workbook ถึงกิจกรรมทบทวนบทเรียนค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะทีนี้มาดูที่หน้าจอค่ะนักเรียนค่ะ giving advice เป็นเรื่องของการแนะนำนะคะให้ภาพนี้ค่ะฉะนั้นแนะนำหน่อยค่ะ you should อะไรดี you should อย่างแรกค่ะนักเรียนว่า

0: เขาควรจะต้องนำไปทำอะไรนำไปตากไหมไปซักหรือไปตากไปซักลูกเพราะว่าไม่เปียกเลยอันนี้ไปซักฉะนั้น you should
1: you should
0: do
1: laundry
0: you should do the laundry how many time should do the laundry ควรจะทำบ่อยแค่ไหนคะนักเรียนTwice a week, okay, twice a week. ท่านมาค่ะกิจกรรมนี้พื้นเปียก
1: You should mop the floor.
0: ถูกต้องค่ะ You should mop the floor. ท่านมาค่ะภาพรวมเลย
1: You should tidy
0: Very good. You should tidy the room. How often or how many times should you tidy the room?How many times? How often?
2: Every day.
0: Every? Mm, you should do this every day. And the last.
1: You should dry clothes
2: in the sun.
0: Very good. You should dry clothes in the sun. นะคะ ฉะนั้นนะคะ นี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฉะนั้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนค่ะเราอยู่ในเรื่องของ you look great สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่17นะคะเรื่อง you look great นะคะมีแค่ใบงานเดียวเท่านั้นนะคะฝั่งครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
1: thank you teacher
0: thank you students see you again next time
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไหม
1: เล่าสิทธิชื่ออะไรหรอ
0: ป้าอยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ

0: ยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: เย้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้
5: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับครูก็มีคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำมาทบทวนให้นักเรียนได้อ่านกันดีไหมดีชั่วโมงที่แล้วเราฝึกทบทวนเฉพาะคําที่มีตัวการันแต่ชั่วโมงนี้ครูจะนําคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรือเรียกง่ายๆว่าคําควบกล้ำมาทบทวนนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมคำแรก
2: คืนเพลงคืนเพลง
1: ถูกต้องต่อไปครับ
2: ปลาปลื้มปลาปลื้ม
1: คำต่อไปคำต่อไปครับ
2: แหลงสอนแหลงสอนกว้างขวานกว้างขวาน
1: คำต่อไปครับ
2: โปรดปรานโปรดปราน
1: คำต่อไปครับ
2: กล่าวย้ำ
1: คำต่อไปและคำสุดท้าย
2: เคร่งครัดเคร่งครัด
1: นักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ฝึกทบทวนอ่านคำควบกล้ำไปแล้วถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นอัปรมให้ตนเองและวันนี้นะครับครูก็มีรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่งให้นักเรียนได้พิจารณารูปแบบการเขียนต่อไปนี้พร้อมยังปลายทางก็พิจารณาพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนนี้เริ่มต้นด้วยแผนภาพโครงเรื่องจุดๆๆตัวละครจุดๆๆต่อด้วยฉากสถานที่ต่อด้วยเหตุการณ์สำคัญต่อด้วยผลของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนในลักษณะนี้รูปแบบนี้เป็นการเขียนประเภทใดเป็นการเขียนแบบใดครับการเขียนแบบใดนัทพัฒน์แว่วแว่วนัทพัฒน์ตอบดังๆครับลูกตอบให้ปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
3: แผนภาพโครงเรื่อง
1: ปรบมือถูกต้องมันคือการเขียนในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็จะมีรูปแบบการเขียนดังนี้ต่อมานะครับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้คำถามคือนักเรียนเคยเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือไม่อย่างไรเคยเขียนไหมไหนใครเคยเขียนยกมือเคยเขียนไหมพัทริกาพัทริกาเคยเขียนตอนไหนบ้าง
4: เขียนเวลาเรียนกับคุณครูค่ะ
1: คุณครูภาษาไทยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนชั้นไหน
4: ตอนชั้นป.5ค่ะ
1: ป.4ได้เขียนไหม
4: เขียนค่ะ
1: เวลาเขียนแผนภาพโครงเรื่องมักจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4: จะมีฉากตัวละครสำคัญ
1: ครับ
4: แล้วก็จะมีข้อคิดแล้วก็จะมีแผนภาพ
1: เหตุการณ์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ก็จะมีฉากมีตัวละครม
4: ี
1: เหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดอัปรมมือให้เพื่อนคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรและมีวิธีการเขียนอย่างไรทราบไหมบางคนอาจจะทราบคุ้นเคยบางคนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านชั่วโมงที่แล้วเราเรียนนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบเป็นยังไง สนุกไหมมีตัวละครสำคัญคือใครบ้างจันทโครบ
2: โม
1: จรป่านางโมราหรือจะเอานางโมรามาก่อนโจรป่าก็ได้นี่คือตัวละครหลักๆใช่ไหมครับที่ดำเนินเรื่องสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้แล้วก็สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้ด้วยและต้องถูกต้องตามหลักการเขียนด้วยนะรวมไปถึงการมีมารยาทในการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบงานเขียนต้องสะอาดไม่ขีดฆ่านี่คือมารยาทในการเขียนนะครับต่อมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูพร้อมกันว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: อ่ะปรบมือดีขึ้นการอ่านดีขึ้นตามลำดับสังเกตจากพัฒนาการเวลาที่คุณครูให้อ่านสไลด์หรืออ่านเนื้อหาในหน้าจอนักเรียนก็จะมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะต้องสรุปเรื่องให้เข้าใจเป็นการมองภาพรวมของเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะครับต่อมาในส่วนขององค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูองค์ประกอบแรกแผนภาพโครงเรื่องก็จะต้องมีชื่อเรื่องถูกไหมชื่อเรื่องเสร็จก็มีอะไรอีกตัวละครมีอะไรอีกครับ
1: สถานที
0: ่ก็ต้องบอกว่าสถานที่นั้นเกิดขึ้นสถานที่ของเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ใดใช่ไหมต่อมาครับ
1: เหตุการณ์สำค
0: ั
1: ญ
0: ต้องบอกให้ได้ว่าเหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้าง
1: ตัวละครเรื่อง
0: สุดท้ายแล้วเรื่องนั้นมันจบอย่างไรใช่ไหมสรุปแล้วมันจบแบบไหนและสุดท้าย
1: ข้อคิดจากเรื่อง
0: โดยเฉพาะนิทานมักจะฝากข้อคิดและคุณธรรมให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบถ้ากลุ่มไหนตอบถูกนะครับเดี๋ยวปลายทางดูนิดนึงถ้ากลุ่มไหนตอบถูกก็จะรับหน้ายิ้มจากครูโอส่วนปลายทางก็ครูปลายทางก็สามารถให้หัวใจให้ดาวให้หน้ายิ้มให้คะแนนได้นะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างลองตอบมาก่อนลองตอบมาก่อนเร็วตอบตามความเข้าใจผิดถูกไม่ว่ากลุ่มไหนจะตอบครับรวดเร็วหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกลุ่ม3กลุ่ม3เหมือนจะตอบได้กลุ่ม1แต่ละกลุ่มปรึกษากันเร็วตอบมาก่อนครับได้แล้วกลุ่ม3มีตัวแทนลุกขึ้นตอบนะครับ
2: อ่านให้จบก่อนเขียนครับ
0: อ่านอะไร
2: อ่านเรื่องที่จะเขียนค่ะ
0: อ่านเรื่องที่จะเขียนแผนภาพใช่ไหมให้จบก่อนเขียนถูกต้องกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่3ออกมาติดจะได้ภูมิใจติดให้แน่นนะครับต่อไปครับต่อไปกลุ่มไหนจะตอบบ้างกลุ่ม5ใช่ไหมเห็นแสดงท่าทางเหมือนจะตอบกลุ่มไหนอีกครับกลุ่ม1ตอบเลยครับไม่ผิดอีกกลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่ง
3: มีมารยาทในการเขียนค่ะ
0: ถูกต้องอย่างที่บอกต้องมีมารยาทในการเขียนติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มา

0: แผนภาพโครงเรื่องพร้อมกันนะครับข้อที่1จะต้องอ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพราะถ้าอ่านไม่จบก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็จะทราบดีข้อที่2ต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่องใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมต้องค้นหาใจความสำคัญอันนี้ให้สองยิ้มเลยใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมจะต้องจับใจความทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญเนี่ยเอาเร็วครับกลุ่มหนึ่งยกมืออ่ะกลุ่มหนึ่งทำไมจะต้องทุกคนฟังก่อนทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่อง
1: จะได้เข้าใจเรื่องที่อ่านมากขึ้นค่ะ
0: ตอบเพิ่มอีกนิดได้ไหมเกือบสมบูรณ์แล้วคำตอบเกือบสมบูรณ์แล้ว
1: จะได้เข้าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน
0: ถูกต้องจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องตั้งแต่ชื่อเรื่องฉากสถานที่ตัวละครเหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องและข้อคิดสองยิ้มจากครูโอนะครับอัปรบมือให้เพื่อนและต่อมานะครับรอเพื่อนข้อที่3อ่านพร้อมกันอย่างที่บอกก็จะต้องมีการสรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับเป็นความคิดรวบยอดต่อมาเราจะเริ่มเขียนแล้วหลังจากที่สรุปเรื่องได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนก็จะต้องเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามองค์ประกอบที่กำหนดกลุ่มไหนสามารถเรียงลำดับได้ว่าต้องอะไรขึ้นก่อนไปจนถึงหลังตอบครับกลุ่มไหนครับสองยิ้มยกมือก่อนกลุ่มที่2ยกมือได้ตอบก่อนทุกคนฟังครับฟังเพื่อน
2: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ลำดับแรกชื่อเรื่องหนูไล่มาเลยลูก
2: ตัวละครสำคัญค่ะ
0: ครับต่อไป
2: ฉากสถานที่ค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: เหตุการณ์ค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ผลของเรื่องราวค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ข้อคิดค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ได้2ยิ้มนะครับออกมาติดระหว่างรอเพื่อนนะครับข้อต่อไปอ่านพร้อมกันจะต้องสรุปข้อคิดให้ตรงประเด็นแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปทำไมปรับใช้ให้ถูกต้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้าย
3: มีมารยาทในการเขียนและควรทำการเขียนสรุป
0: สองยิ้มสองยิ้มสำหรับกลุ่มที่บอกได้ว่ามารยาทการเขียนเช่นอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อนเช่นอะไรบ้าง
4: เขียนตัวให้บรรจงครับและสะกดคำให้ถูกต้องครับ
0: มีอะไรอีกบ้าง
4: เขียนให้คำสุภาพครับไม่มีคำที่เป็นคำหยาบ
0: แล้วก็อะไรอีกบ้าง
4: เขียนให้คำศัพท์เป็นเขียนเป็นภาษากลางครับไม่
0: ยังขาดอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญ
5: ไอ้ชมพู่ตอบ
0: ไม่เป็นไรให้ความพยายามในการตอบก็ถือว่าที่ตอบมาก็มีความถูกต้องให้1ยิ้มกลุ่ม5เห็นเรียกร้องกลุ่ม5ครับกลุ่ม5มารยาทในการเขียนที่นอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบ1ยิ้มครับมารยาทในการเขียน
6: เขียนเป็นกลางครับ

0: เขียนเป็นกลางแบบไหนเขียนเป็นกลางไม่เอาเรื่องเดิมมาตอบนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นคือการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่นี่คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกระดาษที่เราเขียนต้องทำไม
1: สะอาดครับ
0: สะอาดแล้วก็ลายมือ
1: สวยครับ
0: สวยงามอ่านเป็นระเบียบให้หนึ่งยิ้มเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับและต่อมาวันนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกกันแผนภาพโครงเรื่องดีไหมดีนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องซึ่งกิจกรรมฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องในวันนี้ครูให้นักเรียนฝึกเขียนในเรื่องอ่านพร้อมกันใครจะเป็นกาก็เลือกเอาใครจะเป็นสุนัขจิ้งจอกก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันพร้อมยังปลายทางอ่านด้วยนะครับ3 4
2: อีกา

นักเรียนครับเวลาอ่านต้องมีสติไม่อ่านผิดนะแบ่งจังหวะให้ถูกต้องต่อไปครับ

นักเรียนครับตรงคําว่าสักหน่อยจะไม่ออกเสียงว่าสักหน่อยนะเพราะเป็นสเสือต้องออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาปากที่เราพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันก็อาจจะออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับสุดท้ายแล้ว

0: นักเรียนครับก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการอ่านนิทานหรือความเรียงหรือบทร้อยแก้วจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องซึ่งก็สามารถพัฒนาได้จากนิทานเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกจิ้งจอกแบบไหน
1: เจ
0: ้
1: าเล
0: ่เจ้าเล่จิ้งจอกเจ้าเล่นักเรียนอ่านจบแล้วรู้สึกอย่างไรสงสารใครบางคนบอกสงสารอีกาบางคนบอกว่าช่วยไม่ได้อีกาทำไมหลงเชื่อคำพูดป้อยอลองทายดูสิ

0: คำพูดป้อยอคือคำพูดแบบไหนหลอกลวงใช่ไหมคำพูดที่ชื่นชมเรานะครับต่อไปสุดท้ายแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอเห็นดังนั้นแล้วทำไมเห็นเนื้อที่ร่วงหล่นออกจากปากอีกาแล้วก็คาบอย่างว่องไวนะครับแล้วก็ทำไมวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วสุนัขจิ้งจอกคงดีใจมากๆที่หลอกอีกาสำเร็จอีกาก็คงเสียใจที่เชื่อใจสุนัขจิ้งจอกคิดว่าสุนัขจิ้งจอกชมจริงๆนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดถ้านักเรียนเป็นอีกากาถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรใครจะตอบยกมืออกลุ่มหลังกลุ่มที่5ถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงไหมครับ
1: ไม่ครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงแล้วปากมันจะอ้าแล้วเนื้อที่คาบอยู่มันจะตกครับ
0: ใช่เพราะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เราคาบเนื้ออยู่พอเราอ้าปั๊บเนื้อมันก็ต้องร่วงหล่นถูกไหมประมือให้เพื่อน1ยิ้ม1ยิ้มครับต่อไปนะครับตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องนี้มีชื่อว่ากากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เอาชื่อนิทานมาใส่เลยนะครับตัวละครก็จะมีอยู่2ตัวที่เห็นก็คือกากับสุนัขจิ้งจอกฉากกับสถานที่ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งดังที่เห็นในภาพหรืออาจจะเป็นป่าแห่งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเหตุการณ์สำคัญเราจะสรุปสั้นๆจะไม่คัดลอกมาทั้งหมดอีกาซึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้ออยู่นั้นได้หลงเชื่อคำชมของสุนัขจิ้งจอกมันจึงอ้าปากร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังนี่คือเหตุการณ์สำคัญถูกไหมถูกและบทสุดท้ายผลสรุปของเหตุการณ์พออีกาอ้าปากปั๊บเมื่ออีกาอ้าปากร้องเพลงจึงทำให้ชิ้นเนื้อหล่นร่วงจากปากของอีกาสุนัขจิ้งจอกจึงคาบชิ้นเนื้อนั้นแล้ววิ่งหนีไปใครจะอยู่ล่ะใช่ไหมได้ชิ้นเนื้อแล้วใครจะอยู่ก็ต้องหนีนะครับและสุดท้ายสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราอ่านนิทานอีสปก็ดีนิทานพื้นบ้านก็ดีหรือนิทานปรัมปราประเภทอื่นนักเรียนก็จะต้องมีการสรุปข้อคิดจากเรื่องใช่ไหมข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรอ่านพร้อมกัน
2: อย่าหลงเชื่อคำมอยอของใครเพราะเขาอาจมุ่งร้ายกับเราก็ได
0: ้อย่าหลงเชื่อคำป้อยอคำชมและมีอีกหนึ่งประเด็นสองยิ้มมีมูลค่าเท่ากับสองยิ้มกลุ่มไหนช่วยกันคิดปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะถ้าปลายทางตอบถูกก็รับนายยิ้มตกผลึกยังปรึกษากันยังครับกลุ่ม3อ่ะ2ยิ้ม
3: ต้องมีความรอบคอบค่ะแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: มีความรอบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมาดูพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2คำตอบมาอ้าวไม่ตรงประเด็นแต่ได้ไหม
4: ได
0: ้เพราะฉะนั้นปลอบใจนะเดี๋ยวดูคำตอบของครูก่อนคนที่พูดจาประจบประแจงมักจะหวังผลประโยชน์ทำไมเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่หวังอะไรจากอีกาเหนือแต่ที่ชูก้าก็ตอบถูกนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนให้1ยิ้มปลอบใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นอาจจะเป็นมินิฮาร์ดนะครับนะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทำใบงานโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้านที่เราเรียนมาแล้วคือเรื่องจันทโครบก็ให้นำความรู้เนื้อหาจากนิทานจันทโครบนะครับมาเขียน ซึ่งใบงานของครูเนี่ยครูจะตัดตัวละครออกนะครับก็จะเหลือเพียงแค่แผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนนั้นเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำวิชานะครับตรวจและประเมินให้ความให้คะแนนด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาใบงานที่8ก็จะมีประเด็นหลักๆดังนี้มีแผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแนวคำตอบใบงานพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้เพราะว่าไม่ยากนักบางคนอาจจะเลือกเขียนนิทานตามความสนใจหรืออาจจะเขียนเรื่องจันทโครบไปเลยก็ได้จะได้เป็นการต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำหรับชื่อแผนภาพนะครับก็คือชื่อจันทโครบตามชื่อนิทานเลยส่วนตัวละครก็จะมีจันทโครบนางโมราโจรป่าพระฤาษีพระอินทร์นางมุจลินแต่ในใบงานไม่มีครูตัดออกนะครับต่อมาส่วนที่3ฉากสถานที่ก็จะมีทั้งหมด3ฉากฉากที่1คือ
1: เมืองพรหมท
0: ั
1: ศ
0: น์เมืองพรหมทัศน์เป็นการเปิดเรื่องนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถดูความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับต่อมาฉากของก็คือป่าป่าที่โจรป่าแอบซุ่มอยู่ใช่ไหมที่นางโมราออกมาจากผอบเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในป่าและฉากที่3เป็นช่วงใกล้ตอนจบที่จันทโครบเดินทางไปหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินที่ถ้ำพญานาคใช่ไหมต่อมานะครับเหตุการณ์สำคัญแบ่งได้เป็นย่อยๆ3เหตุการณ์ดังนี้1เหตุการณ์แรกก็คือจันทโครบเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและไปศึกษาเล่าเรียนวิชากับพระฤาษีหลังจากนั้นก็กราบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเมืองของตนเองจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2จันทโครบทำไมครับ
1: เป
0: ิดพระอกนะและก็ได้พบรักกับนางโมราระหว่างทางที่เดินทางกลับเจอกับโจรป่าได้ต่อสู้กันนางโมราทำไมช่วยใครช่วยโจรป่านะครับและสุดท้ายจันทโครบก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับและเหตุการณ์ที่3สุดท้ายแล้วทำไมพระอินทร์มองเห็นก็ลงมาช่วยและได้ชุบชีวิตจันทโครบนะครับแล้วก็บอกจันทโครบว่าเนื้อคู่แท้ๆของจันทโครบเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้ำพญานาคก็คือนางมุจลินลูกของพญานาคนั่นเองสุดท้ายแล้วผลของเรื่องเป็นยังไงผลของเรื่องนางโมราก็ถูกสาปเป็นชนีนะครับจันทโครบก็ออกเดินทางไปตามหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินแล้วก็พบรักกันครองรักกันในที่สุดสำหรับข้อคิดเราควรทำไมงานนี้ต้องบอกนางโมรานะครับว่าควรรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ปลายทางก็สามารถติดตามดูแนวคำตอบย้อนหลังได้นะครับและในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนคำถามสรุปบทเรียนคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรขออาสาสมัครครับกลุ่มที่4ของเรานั่นเองหนูเดินมาตอบข้างหน้าเลยครับลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถสรุปเนื้อเรื่องค่ะแล้วสรุปได้สั้นค่ะและเข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจภาพรวมของเรื่องได้มากขึ้นสรุปเรื่องได้ยังไง
2: ได้สั้นค
0: ่
2: ะ
0: ให้สั้นให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับถูกต้องรับไป2ยิ้มนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับก่อนที่จะปิดท้ายกันในวันนี้สรุปหน้ายิ้มที่แต่ละกลุ่มได้ในวันนี้นะครับกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม
3: 3
0: ยิ้มกลุ่มที่2
3: 2ยิ้ม
0: กลุ่มที่3
3: 3ยิ้ม
0: กลุ่มที่4
3: 2ยิ้ม
0: และกลุ่มที่5
3: 2ยิ้ม
0: กลุ่มไหนได้เยอะสุด
3: คือค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้2ยิ้มเท่ากันปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าชั่วโมงถัดไปอาจจะเป็นมินิฮาร์ดเป็นหัวใจนะครับให้นักเรียนทุกคนก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ย นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขนะครับชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน3เล่านิทานแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องมีการเล่านิทานอย่างแน่นอนอาจจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้ที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องมีบทอ่านหรือเรื่องย่อของนิทานสำหรับมาเล่าด้วยสามารถโหลดใบความรู้และใบงานได้ที
3: ่
0: ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะครับชื่นชมสำหรับปลายทางนะครับก็อยากจะฝากให้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและไปทำการบ้านให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ครูสอนนักเรียน

อยากเป็นอะไรเป็นเชฟทำอาหารทั้งวันต้อง

้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุม 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTVพวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นเอาจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสิ่งอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่

0: ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
1: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
2: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10 เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20 นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3 ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเรา
2: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
4: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240 ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12 แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7 จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็น100 คนเลยนะ
4: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10 ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดี ในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่า

0: ที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
4: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากิน
2: เฮ้

0: เร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
1: โอ้ย
0: วิดดี้รีบลุกเร็ว
1: ช่วยด้วย
2: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
3: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
4: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
3: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

0: ได้ดังนั้นพี่วิตตี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
1: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ณพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: อธิปไตย
1: มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วย

0: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทย

0: ถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50-100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางต่วนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนนั่นอยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้วแต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีที่ผ่านมานี่มันหมดแล้วก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตกนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
5: คือมันจะไหลรอบ
4: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าเขาขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิไม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่อะไรยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกรงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพร้จังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบรีเออร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
5: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
6: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
5: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
6: ตอนนั้นนี่เราจะสูบได้แต่ตอนนี้ไม
5: ่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
6: ไม่ไหวไม่ไหว
5: มาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
6: ตอนนี้น้ำร่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกันพวกอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
5: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงหมดเลยอยู่นอนไม่ได้จะขึ้นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าขึ้นเข้าไปก็จบเปียก
6: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
5: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกกับน้ำอ่ะ
7: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยสูงสูงสายท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงเข้าไปในเนี้ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
6: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
7: ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ย โอ้ตอนแรกไหลแรงคนนี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบเขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
8: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
9: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมานี้ระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมันทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสามวันมานี้ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าบ้านพวกว่าที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้ครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
8: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาใ

0: ฟังด้วยค่ะ
1: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสตนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะ

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วต้นไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดของผู้อื่นหรือว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็อะไรอีกบ้างครับยังมีอีกไหมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเป็นผู้มีจิตสาธารณะอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่ครูบอกมาทั้งหมดนะครับก็ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยของกิจกรรมนะครับที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าการอะไรครับการเลือกตั้งดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันครับการเลือกตั้งครูบอกก่อนว่ามันจะมีอยู่3 EP สุดท้ายก็คือ58 59แล้วก็60นะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด60ชั่วโมงนะครับการเลือกตั้งนะครับก็จะอยู่ในชั่วโมงที่58นะครับก็จะมีการเลือกตั้งชั่วโมงต่อไปก็คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายขั้นตอนการเลือกตั้งครับการเลือกตั้งอันดับแรกนะครับเราจะมารู้ความหมายประเภทแล้วก็ถ้าไม่ไปเลือกตั้งเราจะเสียสิทธิ์อะไรในวันนี้นะครับประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนเลยก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ความสำคัญของการเลือกตั้งได้ว่าความเลือกตั้งนะครับมีความสำคัญอย่างไรสื่อถึงอะไรทำไมเราต้องมีการเลือกตั้งครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนที่ครูเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่ก็คือกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างจำได้ไหมครับที่พวกเราสามารถนำมาประยุกต์ได้กับตนเองสัก5อย่างไหนลองบอกครูได้บ้างใครบอกครูได้บ้างครับว่ากิจกรรมอะไรที่เราเคยปฏิบัติเคยใช้แล้วก็สามารถนำมาประยุกต์กับตนเองได้ก็คือในโรงเรียนของเราจะมีการอะไรครับมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนหรือว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องง่ายๆนะครับแน่นอนที่เราเคยปฏิบัติแล้วก็เคยประยุกต์ใช้ก็คือการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงหรือว่าการแก้ไขปัญหาหลักโดยใช้หลักเหตุผลแล้วก็ความถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องใช้หลักความมีเหตุผลแล้วก็ความถูกต้องในการแก้ไขปัญหานะครับต่อไปการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วก็มีการลงมติว่าเราจะยอมรับเสียงไหนก็ให้เสียงที่ส่วนมากชนะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเคารพเสียงอะไรเสียงส่วนน้อยด้วยอันนี้นะครับก็คือหลักประชาธิปไตยแล้วก็ต่อไปนะครับการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมตั้งกฎได้ว่าอย่างไรเราก็ต้องเคารพอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญหนึ่งของระบบประชาธิปไตยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเคารพอะไรครับการเคารพแล้วก็การไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเรามีเสรีภาพเยอะแยะมากมายต่างๆก็จริงแต่เราก็ถูกจำกัดด้วยขอบเขตว่าไม่ต้องไม่สามารถละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นก็อย่างเช่นเสรีภาพในการชุมนุมเราก็ต้องชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธไปละเมิดผู้สัญจรทางถนนทางเท้าในการสัญจรได้ไหมครับก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตนะครับไปรบกวนผู้ที่เดินทางสัญจรใช่ไหมถ้าเราชุมนุมโดยการปิดถนนก็ไม่ได้ครับนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยคร่าวๆที่พวกเราได้เรียนมาก่อนอื่นนะครับครูนะครับจะมีวิดิทัศน์1วิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้พวกเราได้ดูการเป็นการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งให้พวกเราดูแล้วก็พวกเราฟังนะครับว่าใน MV หรือว่าในวิดิทัศน์เนี่ยมีคำสำคัญอะไรบ้างที่กล่าวถึงการเลือกตั้งให้พวกเราจับประเด็นใจความสำคัญนั้นให้ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับว่าพวกเราจับประเด็นสำคัญอะไรได้บ้างพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว ั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามีคำสำคัญอะไรบ้างในวิดิทัศน์ที่พวกเราได้ดู
2: โอ้ไก่ทันแล้วเฮ้ยตื่นอาบน้ำแล้วสิ

ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจาก RS Friend นะครับเลือกคนที่ชอบกาเบอร์ที่ใช่นะครับเป็นไงบ้างครับจากที่พวกเราได้ดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งพวกเราจับคำประเด็นอะไรได้บ้างครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยแล้วก็อะไรอีกครับย้ายใครมาขโมยสิทธิ์ของเราในการออกเสียงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็อะไรอีกนะเลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใช่ในการเลือกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งระดับชาตินะครับมีบัตรเลือกตั้ง2ใบถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะต่อไปอนาคตของเราเนี่ยก็คือใบที่1จะเลือกผู้แทนแต่ละเขตสมมติเราอยู่หัวอินเขตอะไรนะวันนั้นฮะเราอยู่อินเขตอะไรหัวหินมี3เขตใช่ไหมครับเราอยู่หัวหินเขต2สมมุตินะครับเราก็ชอบคนไหนเราก็กาเบอร์นั้นแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเลือกพรรคที่ชอบหรือว่าเรียกแบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เลือกเพื่อไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบฉันชอบพรรคนี้ฉันก็กาให้พรรคการเมืองนี้คือทำไมมันต้องมี2ใบเพราะว่าบางทีผู้แทนราษฎรที่เขตเราเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคที่ชอบใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนที่ฉันชอบแต่คนนี้เขาไม่ได้อยู่พรรคที่ฉันชอบฉันก็ไปกาให้อีกพรรคนึงอีกใบนึงก็คือเขาจะเรียกว่าแบบบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบก็คือเลือกคนที่ใช่กับพรรคที่ชอบแล้วก็เวลาจำได้ไหมเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงถึงบ่าย3แต่ว่าการเลือกตั้งล่าสุดนะครับเมื่อปีอะไร62ไหม62มีการขยายเวลาจากบ่าย3เป็น5โมงเย็นตอนนี้เวลาเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งนายกอบจ.อะไรก็แต่จะขยายไปจนถึง5โมงเย็นเกือบทุกการเลือกตั้งแล้วครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ย

0: อยากจะสอบถามพวกเราว่าถ้าบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุล่ะเผอิญหมดอายุพอดีเราจะสามารถนำไปใช้ในการเลือกตั้งได้ไหมครับเป็นหลักฐานไปยื่นได้ไหมเอ่ยใครคิดว่าได้ยกมือครับไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมครับนะครับแล้วก็ใครคิดว่าไม่ได้ยกมือครับโอ้ทั้งห้องเลยไหมเนี่ยโอเคครับเอามือลงได้ครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่ได้แล้วเผอิญถ้าบัตรประชาชนหายล่ะสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเลือกตั้ง8โมงเช้าวันนี้มันหายจะทำใหม่พรุ่งนี้ก็กลัวจะไม่ทันเราสามารถใช้บัตรอื่นไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ไหมครับ
1: ได้อ
0: ย่างเช่นบัตรอะไรคิดว่าได
1: ้
0: บัตรข้าราชการบัตรอะไรอีก
1: จ
0: ุติบัตรทะเบียนบ้านเหรอ
1: ใบข
0: ับ
1: ข
0: ี่แล้วอะไรอีกคิดว่าได้ครูยังไม่เฉลยเนื้อหานี้นะครับเราจะดูใน EP ถัดไปในชั่วโมงถัดไปในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งว่าใช้หลักฐานอะไรได้บ้างในการเลือกตั้งแล้วก็บัตรประชาชนที่หมดอายุเนี่ยจะสามารถนำไปเลือกตั้งได้หรือเปล่าเรามาดูกันในชั่วโมงถัดไปนะครับเรามาดูเนื้อหาต่อไปเลยนะครับเรามาดูความหมายของการเลือกตั้งกันก่อนการเลือกตั้งนะครับก็คือการที่ราษฎรใช้สิทธิ์ของใครครับของตนเองลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงให้ใครลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่แทนใครครับแทนตนในการปกครองของแต่ละระดับของประเทศก็คือเวลาโหวตงบประมาณโหวตอะไรเนี่ยจะให้คนไทย70ล้านคนไปยกมือโหวตประชามติได้ไหมไม่ได้มันเยอะเกินไปดังนั้นก็ต้องมีตัวแทนของเราทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราไปโหวตให้ก็คือประมาณเขาจะมีสูตรคำนวณก็คือประชากร 100,000 คนจะมีตัวแทนได้1คนดังนั้นประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ประชากรประมาณสัก 300,000 ดังนั้นในจังหวัดประจวบก็จะมีส.ส.ได้3คนประมาณนี้นะครับ 100,000 คนต่อส.ส.1คนตัวแทนของพวกเรานะครับดังนั้นเราอยากผลักดันเรื่องอะไรเราก็เลือกส.ส.ที่ตรงกับอะไรตรงกับใจเราส.ส.คนนี้ตรงกับใจตรงใจกับฉันเลยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนฉันได้ฉันก็เลือกส.ส.คนนี้แหละเขาเรียกว่าผู้แทนราษฎรนั่นเองนี่นะครับอย่างเช่นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งส.ส.เห็นไหมครูบอกแล้วว่าปัจจุบันปี62เนี่ยมีการขยายเวลาการเลือกตั้งจนถึงอะไร17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นจากเมื่อก่อนสมัยครูเด็กๆนะครับจะสิ้นสุดแค่บ่าย3โมงเท่านั้นปัจจุบันมีการขยายแล้วหรือว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเลือกตั้งนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีอันนี้นะครับถือว่าเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับเลือกตั้งในระดับต่างๆชาติกับท้องถิ่นนั่นเองครับต่อไปวิธีการเลือกตั้งวิธีการเลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือรูปตั้งเลือกตั้งทางตรงกับทางอ้อมเลือกตั้งทางตรงคืออะไรก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองได้โดยตรงง่ายๆเลยอย่างเช่นเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราอยากให้ใครเป็นผู้ว่าเราก็ลงกาคะแนนให้เบอร์นั้นเลยหรือว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนพวกนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงชอบใครก็เลือกคนนั้นส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการเลือกตั้งทางอ้อมก็คือเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้ออกเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วบุคคลคณะนั้นจะไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่งง่ายๆอย่างเช่นนะครับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของไทยที่พวกเราเลือกกันเนี่ยเราไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะเราเลือกใครเลือกอะไรเข้าไปเลือกอะไรผู้แทนราษฎรเราผู้แทนเรา เราเลือกส.ส.เข้าไป

0: แล้วสสก็จะไปโหวตอะไรอีกทีนึงโหวตนายกรัฐมนตรีคนอีกทีนึงเราไม่ได้เลือกนายกของเราโดยตรงเราแค่เลือกสสเข้าไปผู้แทนเราเข้าไปแล้วสสก็จะไปโหวตว่าให้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าการเลือกตั้งทางอ้อมหรือว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมก็คือเลือกผู้แทนของแต่ละรัฐผู้แทนของแต่ละรัฐก็จะไปโหวตเลือกประธานาธิบดีด้วยตนเองนะครับนี่นะครับก็คือการเลือกตั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อไปครับความสำคัญของการเลือกตั้งการเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรก็คือ1นะครับการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศแน่นอนครับระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงแน่นอนการเลือกตั้งเพราะว่าเราเลือกผู้แทนของเราด้วยมือของเราเองจะกาให้เบอร์ไหนก็มีส่วนร่วมในทางการเมืองแล้วครับต่อไปข้อที่2นะครับการเลือกตั้งสร้างความถูกต้องและก็ความชอบธรรมในการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐบาลเพราะว่าอะไรเสียงที่มีมติส่วนใหญ่ให้ใครเป็นนายกหรือให้ใครเป็นผู้นำก็มาจากเสียงอะไรเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเสียงส่วนน้อยใช่ไหมครับดังนั้นประชาชนเมื่อส่วนใหญ่เห็นชอบว่าอยากให้ใครเป็นผู้นำคนนี้ผู้นำคนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยความโปร่งใสแล้วก็สุจริตแล้วก็ยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเรารวมกันทั้งประเทศเลือกกันดังนั้นคนนี้ก็ขึ้นมาด้วยถูกด้วยอะไรการเลือกของประชาชนนั่นเองครับไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมาจากประชาชนก็ต้องรับใช้อะไรรับใช้ประชาชนนะครับต่อไปข้อที่3การเลือกตั้งนะครับเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจของการบริหารประเทศนะครับเมื่อมีการยุบสภาหรือหมดวาระก็มีการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนกันพวกเรารู้ไหมครับว่าเราเลือกตั้งนายกเนี่ยกี่ปีครั้งนายกต้องเปลี่ยนวาระกี่ปีครั้งเลย4ปีครั้งล่าสุดเราเลือกตั้งเมื่อปี62ดังนั้นเมื่อครบวาระ4ปี63 64 65แล้วก็ปีไหน66ใช่ไหมครบ4ปีใช่เปล่าเดี๋ยวนะล่ะตอนนี้ปี6อะไร
1: 67
0: เลือกตั้งล่าสุดแล้วเลือกปีไหนหกหกใช่หรือเปล่าเราเลือกตั้งเมื่อปีที่ปีที่ผ่านมาพวกเราก็นับไป4ปีก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ซึ่งนายกนะครับจะเป็นติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ก็คือสมมติว่านายกกชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกสมัยนี้ก็ดำรงตำแหน่งครบ4ปีพอเลือกตั้งใหม่เขาก็เป็นนายกขวัญใจของประชาชนใช่ไหมเพราะว่าทำผลงานได้ดีประชาชนก็เลือกเขาอีกเขาก็ได้เป็นนายกอีก1สมัยก็คืออีก4ปีรวมกันเป็น8ปีแต่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกไว้ว่าจะดำรงวาระจะดำรงนายกดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยเกิน2วาระไม่ได้ดังนั้นวาระที่3เขาจะได้เป็นไหมไม่ได้พรรคการเมืองนั้นต้องเปลี่ยนคนลงคันดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเป็นเกิน2วาระไม่ได้ทำไมต้องเกิน2วาระไม่ได้นักเรียนทราบไหมครับเขากลัวการผูกขาดอำนาจนั่นเองไม่เหมือนนายกต่างประเทศใช่ไหมประเทศอื่นๆบางทีเป็นติดต่อกัน10ปี20ปีมันก็เยอะเกินไปเขาเรียกว่าการผูกขาดอำนาจดังนั้นประเทศไทยก็เลยมีกฎหมายอันนี้ออกมาก็คือห้ามผูกขาดอำนาจเกินไปนะครับต่อไปนะครับถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างเคยได้ยินไหมมีการเลือกตั้งแต่เราไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราไม่ไปทำหน้าที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์อะไรเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเบี้ยคนชราเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมไม่กี่ยาว อ่ะนักเรียนคิดว่าจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฮะนึกออกไหมจะโดนตัดสิทธิ์อะไรจะไม่ได้รับเงินดิจิตอลถ้าไม่ไปเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวอ่ะเราจะมาดูกันนะครับว่า5สิทธิ์ที่จะต้องเสียหากเราไม่ไปเลือกตั้งเราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง1 นะครับก็คือสิทธิ์ในการยื่นคัดค้านการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.สภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นถ้าเห็นว่าไม่โปร่งใสเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์การในการเลือกตั้งเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นคัดค้านการเลือกตั้งนะครับอันนี้ข้อที่1ต่อไปข้อที่2สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าคณะหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็คือสมมุติว่าเราอยากจะลงสมัครเป็นส.ส.อยากจะสมัครลงเป็นส.ว.ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้เลยเราจะสามารถลงสมัครได้ไหมไม่ได้นั่นเองครับสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งเสียไปแล้วข้อที่2ต่อไปข้อที่3สิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นกำนันถ้าก่อนหน้านี้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยจะสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้กฎหมายห้ามไว้เพราะว่าเราไม่เคยไปเลือกตั้งไม่เคยมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเลยก็จะเสียสิทธิ์ในข้อที่3ไปต่อไปข้อที่4สิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้ก็มีตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับสิทธิ์ข้อที่4นะครับต่อไปสิทธิ์ข้อที่5ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นก็คือเกี่ยวกับท้องถิ่นจะเลขาผู้ช่วยอะไรพวกนี้เนี่ยห้ามไม่สามารถรับเลือกได้เพราะว่าไม่เคยมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยเลยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับนี่นะครับก็คือ5ข้อที่เสียไปหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วถ้าเพื่อนถามว่าถ้าฉันป่วยขาหักล่ะตอนนั้นหรือว่านอนติดเตียงล่ะหรือว่าอยู่ต่างประเทศล่ะเราก็จะเสียสิทธิ์นั้นไปเหรอเคยถามแบบนี้ไหมมันก็มีเหตุข้อยกเว้นนักเรียนเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามที่กกต.ระบุไว้มีดังนี้มีข้อยกเว้นด้วยอย่างเช่นมีธุระเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลอันนี้คือเหตุอันนี้เหตุจำเป็นได้ต่อไป2เจ็บป่วยพิการสูงอายุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือว่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก็คือเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาศัยอยู่ห่างจากจุดลงคะแนนเลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรปกติหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านอยู่ในชุมชนใช่ไหมครับอยู่ไม่ไกลมากแต่ถ้าเกินกว่า100โลก็สามารถเป็นเหตุในการแจ้งได้ว่าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะเหตุนี้หรือว่ามีเหตุสุดวิสัยอื่นที่กกต.กำหนดเมื่อนักเรียนมีเหตุเหล่านี้นักเรียนทำอย่างไรก็คือไปแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ที่ไหนให้ไปแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ทำเป็นหนังสือระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานในทะเบียนบ้านยังไงก็คือถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็ไปแจ้งก่อนยังไงก่อนเลือกตั้งกี่วันกี่วันครับ
2: 7
0: วันแต่ถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าเราจำเป็นเร่งด่วนในวันนั้นเราก็แจ้งในภายหลังจากการเลือกตั้งกี่วันครับ7วันจำไว้ว่าก่อน7หลัง7ก็คือแจ้งเหตุว่าฉันเนี่ยขาหักโดนอะไรก็ไม่รู้ว่านอนติดเตียงไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ก็ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน7วันนะครับหรือว่าหลังเลือกตั้ง7วันแล้วก็จะไม่เสียสิทธิ์ใน5สิทธิ์เมื่อ

ครู่นั้นนะครับเมื่อสักครู่ที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นะครับอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับให้พวกเรียนให้พวกเรานะครับอ่านแล้วก็พิจารณาพระบรมราโชวาทที่กำหนดให้แล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดอ่ะเดี๋ยวพวกเรานั่งตัวตรงนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันอ่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวอ่านพระบรมราโชวาทพร้อมๆกันนะครับอ่ะ1 2 3

โอเคครับอ่านจบแล้วนะครับเมื่อจบแล้วครูมีคำถามดังนี้นะครับพระบรมราโชวาทดังกล่าวนะครับเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไรครับพวกเราเปิดแบบฝึกหัดแล้วก็หาที่ว่างในการลองเขียนสิว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือว่าระบบประชาธิปไตยอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ครับ

ระบรมราโชวาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไรก็คือการส่งเสริมยังไงเราสามารถทำโดยการส่งเสริมคนดีให้ไปปกครองบ้านเมืองนั่นเองเราก็เลือกผู้นำส.ส.เลือกคนเก่งคนดีเข้าไปดูแลแล้วก็ปกครองบ้านเมืองใช่ไหมครับส.ส.เหล่านี้ก็จะไปเลือกนายกที่ยังไงเลือกที่ดีคนดีคนเก่งของเราเข้าไปดูแลบริหารประเทศนั่นเองครับต่อไปถึงขั้นตอนการทำใบงานแล้วนะครับขั้นตอนการทำใบงานนะครับก็จะมี2ตอนเหมือนเดิมตอนที่1 นะครับให้พวกเราตอบคำถามที่ครูกำหนดตอนที่2ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับคุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อนักเรียนทำใบงานคุณครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับโอเคพร้อมยังพร้อมยังเอ่ยทำมาแล้วนั่งตัวตรงหันมาดูหน้าข้อที่1ถามว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรยังจำได้ไหมประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองโอ้ยเก่งสร้างความชุบโตสร้างความชอบธรรมแล้วก็ความถูกต้องในการบริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับประมาณนี้ต่อไปข้อที่2จากข่าวเป็นการเลือกตั้งระดับใดชาติหรือท้องถิ่นแล้วก็3หากการแจ้งเหตุที่ทำให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งภายในกี่วันเขียนเลยแล้วก็ตอนที่2ให้อ่านบทความเช่นเดิมแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดก็ประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: เฉลยกันเลยนะกันเลยนะครับก็มีอยู่2ตอนใช่ไหมเอ่ยตอนแรกก็ถามคำถามตามประเด็นคำถามเลยแล้วก็ตอนที่2ให้อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามใช่ไหมครับตอนแรกการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรครับช่วยอะไรนะประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองต่อไปมีอะไรอีกบ้างแล้วอะไรอีกแล้วก็อะไรอีกครับเป็นการอะไรนะข้อที่2ไม่ใช่ข้อที่2อะไรนะ
1: สร้างความถูกต้องและชอบธรรมในการใช้อำน
0: าจสร้างความถูกต้องแล้วก็ชอบธรรมในการใช้อำนาจแล้วก็เป็นการเปลี่ยนคณะอะไรผู้บริหารในการบริหารประเทศด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งต่อไปข้อที่2การเลือกตั้งในภาพเป็นการเลือกตั้งระดับใดก็ท้องถิ่นนั่นเองครับท้องถิ่นเป็นการเลือกอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับสบายตอนนี้ต่อไปข้อที่3การแจ้งเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ต้องแจ้งภายในกี่
2: ว
0: ั
2: น
0: 7วันเลย7วันตัวใหญ่ๆต่อไปตอนที่2มีบทความแล้วพวกเราช่วยกันตอบคำถามช่วยกันอ่านคำถามมีว่าการเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดประชาชนทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองตนเองโดยตรงไม่ได้เรามาดูกันบทความนี้การเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรเขาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนเป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองนะครับความสำคัญของการเลือกตั้งแล้วก็ทำไมประชาชนถึงเป็นผู้ปกครองตนเองโดยตรงไม่ได้ล่ะก็ครูบอกแล้วว่าประชากรไทยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ65ล้านคนถ้าให้ทุกคนโหวตรับอะไรอย่างหนึ่งลงประชามติมันก็ต้องใช้สถานที่ต้องใช้เวลามันสิ้นเปลืองใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมีตัวแทนของเราไปโหวตที่เรียกว่าอะไรส.ส.นั่นเองนี่นะครับเหตุผลที่ทำไมเราปกครองตนเองโดยตรงไม่ได้นะครับโอเคจบแล้วเฉลยยากไหมครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับเรามาดูสรุปกันเลยนะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่สำคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองแล้วก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ให้ประชาชนนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามหลักของประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเนี่ยดีไหมประชาธิปไตยดีไหมครับดีเพราะว่าเป็นการปกครองที่พวกเรานะครับทุกคนได้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองนะครับด้วยวิธีการต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกตั้งนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับเมื่อสักครู่ตอนต้นคาบครูได้ถามนักเรียนเรื่องอะไรนะบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถนำไปเลือกตั้งได้ไหมหรือว่าถ้าบัตรประชาชนหายสามารถใช้บัตรอะไรแทนได้จะอยู่ในเนื้อหาชั่วโมงถัดไปเราจะมาเฉลยกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นไม่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: ีเธอและฉันเป็นเพื่อนกันมาเล่นซ่อนแอบด้วยกันเถอะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
2: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
1: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
3: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำลังพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย2ขั้นตอนครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่จุดประสงค์ของเราก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละการซื้อการขาย2ขั้นตอนนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยนะครับในห้องต้นทางนะครับจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มแต่เวลาตอบแต่ละคนต้องอะไรต้องตอบของตนเองแต่เวลาเรารวมคะแนนเรารวมคะแนนเป็นกลุ่มเช่นในข้อที่1นะครับกลุ่มที่1ก็ต่างคนต่างตอบใช่ไหมครับถ้ากลุ่มที่1ตอบถูก5คนก็ได้กี่แต้ม5แต้มนะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบถูก1คนก็ได้กี่แต้ม1คะแนนหรือ1แต้มนั่นเองครับดังนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับแล้วนักเรียนต้องตอบด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากมากครับนักเรียนเป็นความรู้เดิมนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำเดียวนะครับหรือทำเป็นคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกขอมีสัญญาณก่อนเมื่อครูฟุกกดนะครับแสดงว่าหมดเวลาในการตอบข้อนั้นนะครับและเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างในห้องต้นทางนะครับนั่งเป็นกลุ่มครูฟุกบอกว่าต้องต่างคนต่างตอบบอกกันได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เราต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนเคารพกฎกติกาในการเล่นเกมแต่ละเกมนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับข้อที่1

0: หมดเวลาครับสำหรับข้อนี้ตอบยังตอบยังครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับจะเฉลยนะครับนักเรียนต้องมั่นใจในตนเองนะครับและต้องซื่อสัตย์ในตนเองด้วยนะครับจากข้อ1นะครับแก้วตาซื้อขนมเค้กมาราคา90บาทนำไปขาย100บาทแก้วตาขายได้กำไรหรือขาดทุนครับคิดเป็นกี่บาทด้วยตอนนี้ทุกคนหยุดเขียนนะครับเพราะว่าสัญญาณหมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับวนสมุดตรวจในกลุ่มครับพร้อมยังครับข้อนี้ได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรนะครับเพราะว่าอะไรถึงได้กำไรเพราะว่าราคาขายอะไรกว่าทุน
1: มากกว่าทุน
0: เพราะว่าราคาขายมากกว่าทุนต้องตอบว่าได้กำไรนะครับและได้กำไรกี่
1: บาท
0: ได้กำไร10บาทนะครับก็คิดได้จากนำราคาขายลบด้วยทุนนะครับก็100ลบด้วย90เท่ากับ10ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับลองนับสิครับว่าในกลุ่มตอบถูกกี่คนแล้วเขียนคะแนนลงในกระดานครับซื้อสัตว์ในตนเองนะครับเสร็จยังตอนนี้กลุ่ม1ได้กี่คะแนนครับ4กลุ่ม2กลุ่ม3 4กลุ่ม4 1กลุ่ม5นะครับนักเรียนต้องรวดเร็วนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับต่อที่ข้อ2ครับอย่างรวดเร็วนะครับตั้งใจครับ

0: หมดเวลาครับจากนั้นเมื่อหมดเวลาปุ๊บเนี่ยสลับกันตรวจเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับโจทย์คืออะไรโจทย์คือคุณขายของเล่นราคา300บาทได้กำไร100บาทคุณซื้อของเล่นมากี่บาทกี่บาทครับกี่บาทครับ
1: 200บาท
0: 200บาทครับรวมแต้มครับรวมคะแนนข้อนี้นะครับต้องตอบก็คือ200บาทนะครับทางต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วพร้อมไปข้อที่3ครับ

สลับตรวจครับอย่าลืมนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเรียนต้องซื่อสัตย์ในตนเองนะครับสรุปนักเรียนครับดูก่อนจากโจทย์นะครับแม่ค้าติดราคาขายเสื้อ500บาทขายเสื้อไปราคา350บาทแม่ค้าลดราคาจากที่ติดไว้กี่บาท150บาทถูกต้องครับแม่ค้าลดราคาเสื้อนะครับคิดได้จาก500ลบด้วย350ครับตอบ150บาทครับรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปครับ

0: เรียบร้อยครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะแก้มซื้อสมุดปกแข็งราคา60บาทขายให้เพื่อน50บาทแก้มได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทขาดทุนกี่บาท
1: 10บาท
0: ถูกต้องครับขาดทุน10บาทนะครับทำไมถึงขาดทุนเพราะว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำได้กันกี่ข้อแล้วครับแสดงว่าทำได้กันหลายข้อแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำได้กันหลายข้อเลยครับพร้อมที่จะไปข้อต่อไปหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปเลย

0: หมดเวลาครับจากโจทย์นะครับน้ำซื้อขนมราคา20บาทต้องการขายให้ได้กำไร10บาทน้ำต้องตั้งราคาขายกี่บาท
1: 30
0: บาทถูกต้องครับและข้อสุดท้ายครับเตรียมตัวโจทย์มาแล้วนะครับโจทย์มาแล้ว

พร้อมยังพร้อมตรวจสอบแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์พ่อค้าติดราคาเสื้อไว้300บาทลดราคาจากที่ติดไว้50บาทพ่อค้าขายเสื้อราคากี่บาทครับ250บาทครับเป็นอย่างไรบ้างไหนลองรวมคะแนนแต่ละกลุ่มให้หน่อยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนครับ

0: เดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางรวมคะแนนนะครับรวมยังรวมคะแนนยังครับนะครับในห้องต้นทางนะครับสมาชิกที่เท่ากันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มละ6คนก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับที่มีสมาชิก6คนครูฟุกถามว่าได้กี่คะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่คะแนน
1: 33
0: 33คะแนนจากคะแนนเต็มกี่คะแนน36นะครับกลุ่มที่2กี่คะแนนครับ
1: 33
0: เท่ากันเลยใช่ไหมครับกลุ่ม4ครับ31คะแนนนะครับ30นะครับแต่กลุ่ม3เนี่ยมีสมาชิกอยู่5คนใช่ไหมครับได้กี่คะแนนครับ
1: 29
0: ใช่ไหมครับสำหรับคะแนนนะครับเดี๋ยวฟุกจะมาเปรียบเทียบนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาบอกในภายหลังนะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนของเรากันต่อเลยครับนักเรียนครับนักเรียนตั้งใจดูที่โจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าเบิร์ดซื้อนาฬิการาคา 2,000 บาทขายต่อให้ก๊อฟได้กำไร 15% ก๊อฟขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการขายเนี่ยเป็นการขายกี่ครั้งกี่ครั้งคิดดีๆ2ครั้งครั้งแรกคือใครขายให้ใครเบิร์ดขายให้ใครครับเบิร์ดขายให้ก๊อฟใช่ไหมครับเป็นการขายครั้งที่1แล้วจากนั้นยังไงต
1: ่อ
0: ก๊อฟขายให้เพื่อนเป็นการขายครั้งที่2ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็พิจารณาจุดแล้วนะครับว่าสำหรับโจทย์เกี่ยวกับการซื้อการขายนี้นะครับจะมีการขายถึงขั้นกี่ครั้ง2ครั้งจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเราจะคำนวณอย่างไรนะครับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ถามหาอะไรการที่นักเรียนจะทราบว่าก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องทราบอะไรของก๊อฟ
2: ราคาที
0: ่
2: ก๊อฟซ
0: ื้อ
2: มา
0: อะไรนะราคาที่ก๊อฟซื้อมาหรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรทุนถูกต้องครับเก่งมากสำหรับนะครับการที่นักเรียนจะทราบนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนนักเรียนต้องทราบราคาที่ก๊อฟซื้อมาซื้อมาจากใคร
2: ซ
0: ื้
2: อมาจากเบ
0: ิ
2: ร์ด
0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนของใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเบิร์ดเนี่ยซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคา

0: ขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วต้องมากกว่า 2,000 เพราะ 2,000 คืออะไรของเบิร์ดคือทุนของเบิร์ดครับแล้วเบิร์ดเนี่ยขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายก็ต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วมากกว่าทุนก็คือมากกว่า 2,000 นะครับราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับนี่ก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าต้องมากกว่า 2,000 เพราะเป็นการขายที่ได้กำไรจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาต่อบอกว่าก๊อฟทำไงต่อขายต่อให้เพื่อนในราคา 2,760 บาทแต่นักเรียนยังบอกไม่ได้ว่าก๊อฟเนี่ยขายได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะนักเรียนบอกครูฟุกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทหรือทุนของก๊อฟนั่นเองครับครูฟุกแสดงให้นักเรียนเห็นดังนี้นะครับคนแรกชื่อเบิร์ดเบิร์ดซื้อนาฬิกามากี่บาทครับ2,000 บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เป็นทุนของใครเป็นทุนของเบิร์ดเบิร์ดนำมาทำอะไรขายให้ก๊อฟขายให้ก๊อฟยังไงเป็นยังไงบ้างขายให้ก๊อฟ
1: เบิร์ดจะกำไร
0: 15% ขายให้ก๊อฟแล้วเบิร์ดเนี่ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 15% ใช่ไหมครับแสดงว่าเวลาขายให้ก๊อฟบวกกับกำไรมาแล้วใช่ไหมครับก็คืออะไรนั่นเองราคาขายราคาขายตอนนี้นาฬิกามาอยู่ที่ใครครับก๊อฟแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้ราคาขายหรือยังครับรู้ยังยังนักเรียนยังไม่รู้ราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟซึ่งเป็นราคาขายที่รวมกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 15% อ่ะการขายครั้งที่1จบยังจบยังจบแล้วการขายครั้งที่2กำลังเกิดขึ้นคือก๊อฟไปขายให้ใครขายอะไรครับขายให้เพื่อนอ้าวก่อนที่ก๊อฟจะขายให้เพื่อนเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทอ้าวแล้วทุนของก๊อฟก็คืออะไรนั่นเองทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ใครก๊อฟนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าทุนของก๊อฟเรารู้ยังไม่รู้อ่ะทุนของก๊อฟไม่รู้เมื่อไม่รู้นักเรียนดูต่อโจทย์ให้เราทำอะไรต่อก๊อฟทำยังไงขายให้เพื่อนขายให้เพื่อนยังไงในราคาเท่าไหร่ 2,760 บาทแสดงว่า 2,760 บาทคือราคาขายที่ก๊อฟขายให้เพื่อนดังนี้ครับนักเรียนครับจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนหาราคาขายที่ใครขายให้ใครที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟถูกต้องครับเราต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟจากนั้นเรามาดูข้อมูลที่โจทย์เราเบิร์ดขายให้ก๊อฟเนี่ยเบิร์ดได้อะไรมาก
1: ำไร
0: กี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรก่อนแปลความหมายของได้กำไร15% ครูฟุกขอถามครับใครจะเป็นผู้โชคดีครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วครับช่วยครูฟุกแปลความหมายหน่อยครับขายได้กำไร 15% หมายความว่าอย่างไร
2: ถ้าทุน100บาท
0: ถ้าทุน100บาท
2: ขายได้กำไร15บาท
0: ขายได้กำไร15บาท
2: แสดงว่าขายได้
0: แสดงว่าขายราคาเท่าไหร่ครับ
2: 115บาท
0: คิดยังไง115บาท
2: เอาทุนมาบวกกับกำไร
0: นำทุน100บาทบวกกับกำไรอีก
2: 15
0: บาทกลายเป็น115บาทครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนจากสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกไปแล้วว่าในขั้นตอนแรกนี่ต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าถ้านักเรียนจะหาราคาขายนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรด้านขวาต้องเป็นอะไรอะไรนะโจทย์ต้องการหาอะไรนักเรียนเอาไว้ทางด้านขวาคืออะไรครับราคาขายราคาขายอยู่ทางขวาทางซ้ายคืออะไรโจทย์บอกอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับเบิร์ดซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทก็คืออะไรนั่นเองอะไรของเบิร์ดทุนของเบิร์ดแสดงว่าด้านซ้ายต้องเป็น

0: ทุน
1: สรุปนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของ
0: ทุน
1: เพราะทุนอยู่ซ้ายใช่ไหมกับอะไรครับราคาขายอยู่ทางขวาอ่ะจากนั้นครับบรรทัดแรกวิธีทำถ้าทุน100บาทจะขายราคา115ครูฟุกถามทางต้นทางและปลายทางบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากแปลความหมายที่ขายได้กำไร 15% บรรทัดที่2ครับถ้าทุน1บาทจะขายราคา
2: 115/100
1: บรรทัดที่3ครับ
2: ทุน 2,000 บาท
1: บรรทัดที่3นี่ทุน 2,000 บาทนะครับก็คือมาจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับจะขายราคา
2: 2,000
1: ได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดคำนวณหน่อยครับ

0: ใครได้แล้วนะครับคนอื่นแล้วครับได้หรือยังได้แล้วนะครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 2,300
0: บาทแสดงว่าจากตรงนี้นักเรียนทราบอะไรแล้วครับราคาขายที่ใครขายให้ใครถูกต้องครับนักเรียนทราบราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับแสดงว่าเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟราคา 2,300 บาทเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟ 2,300 บาทแสดงว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทนะครับตอนนี้ก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทแสดงว่า 2,300 บาทจะเป็นอะไรของก๊อฟแล้วเป็นทุนถูกต้องครับตอนนี้ก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทแต่ก๊อฟขายให้เพื่อนไปกี่บาท
1: 2,760บาท
0: แสดงว่าการขายครั้งนี้ก๊อฟได้กำไรหรือขาดทุน
1: ได้
0: นักเรียนรู้แล้วว่าได้กำไรใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากำไรกี่บาทโจทย์ถามว่าได้กำไรกี่เปอร์เซนเพราะเรารู้แล้วว่าได้กำไรก็ต้องคิดต่อว่าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์ก่อนที่จะหากำไรเป็นเปอร์เซนต์นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าได้กำไรกี่บาทถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาหากันนะครับว่าก๊อฟได้กำไรกี่บาทครับโดยก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟได้กำไรกี่บาทเดี๋ยวสุ่มถามรายบุคคลครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: ตอนนี้ครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญตอบได้เลยครับผู้โชคดีของต้นทางสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางก็สุ่มได้เลยนะครับเชิญครับได้กำไรกี่บาทครับ
1: 460ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ460
1: 2760ลบด้วย2300ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ160
0: 460เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไร460บาทอ้าวแล้ว460บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนซึ่งต้องเป็นทุนของใครทุนของก๊อฟถูกต้องครับเพราะเราตอนนี้เราจะหาว่าก๊อฟขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของ

0: ุนซึ่งเป็นทุนของก๊อปนะครับอ่ะมาดูกันบรรทัดแรกเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรอยู่ขวาเราต้องการหากำไรใช่ไหมอะไรอยู่ขวากำไรอะไรอยู่ซ้ายทุนถูกต้องครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรอ้าวทุนของก๊อปกี่บาท 2,300 บาทนะครับทุนของก๊อปนะครับก็คือก๊อปซื้อนาฬิกามาราคา 2,300 บาทขายได้กำไรกี่บาทครับ 460 บาทบรรทัดที่2ครับกี่บาทครับ1บาทนะครับถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา1บาทจะขายได้กำไร
1: 460ส่วน 2,300 บาท
0: เก่งมากครับวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเดียวมากเลยและเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยครับวันนี้นะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3ครับเราต้องสมมุติว่าถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคากี่บาท
2: 100บาทท
0: ำไมต้องเป็น100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100บาทถ้ากอล์ฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไรคิดยังไงครับนำ100คูณ
1: 460ส่วน2,300
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยนะครับ

0: ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการที่จะได้ตอบคำถามนะครับคุณครูปลายทางก็รบกวนสุ่มนักเรียนปลายทางมา1คนในการตอบคำถามตรงนี้นะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับขอถามเดี๋ยวดูที่ใครยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าทุกคนอยากตอบขอถามคุณหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทเพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรถูกไหมครับถูกต้องนะครับ20บาทถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่นเองครับจากตรงนี้ถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไร20บาทแสดงว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราเทียบจากทุนที่100บาทใช่ไหมครับสรุปคำตอบดังนั้นก็ขายนาฬิกาให้เพื่อนได้กำไร20เปอร์เซ็นต์นะครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับก็คือตอบว่าได้กำไรเท่าไหร่ล่ะ20เปอร์เซ็นต์ครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจสอบคำตอบนะครับเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมกันพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวครูฟุกให้พิจารณาสักครู่หนึ่งครับ

0: ทำความเข้าใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรลูกถามอะไรครับทาแกมขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรมาแก้มเนี่ยประกาศขายโทรศัพท์ราคา 4,200 บาทซึ่ง 4,200 บาทนี้เป็นยังไงครับเป็นขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเท่าไหร่ร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาแสดงว่าราคาที่ประกาศขาย 4,200 บาทเนี่ยจะขาดทุนร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องอะไรกว่าทุนแล้วตอนนี้ต้องน้อยกว่าทุนใช่ไหมครับเพราะว่าขาดทุนใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องน้อยกว่าทุนแล้วจากนั้นทำไงต่อวินต่อรองขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายแสดงว่าราคาที่ประกาศขายเนี่ยเราประกาศขายไป 4,200 บาทวินขอลดอีก 10%ของราคาที่ประกาศขายจากนั้นโจก็ถามว่าถ้าแก้มขายโทรศัพท์ให้วินเนี่ยจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรของแก้มก่อนต้องทราบทุนถูกต้องครับต้องทราบทุนก่อนนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือว่าแก้มเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาดูพร้อมกันจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับขาดทุนร้อยละ30หมายความว่าอย่างไรครับถ้าทุน100บาทจะขายขาดทุน30บาทแสดงว่าขายราคากี่บาท70บาทนะครับคิดได้ดังนี้ครับและจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องหาทุนก่อนใช่ไหมซึ่งเป็นทุนของใครแก้มแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรราคาขายกับทุนราคาขายอยู่ซ้ายทุนอยู่ขวานะครับจะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนถ้าขายราคา70บาทจากทุน100บาทบรรทัดแรกเอามาจากไหนแปลความหมายครับโดยเราเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนนะครับจากนั้นถ้าขายราคา1บาทจากทุนกี่บาทเศษ100ส่วน70บาทนะครับบรรทัดที่3ขายราคากี่บาท 4,200 บาทจากทุนคิดได้ยังไงครับนำ
1: 4,200
0: คูณคิดคำนวณครับอย่างรวดเร็วนะครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6,000
0: บาทนั่นเองครับแสดงว่าแก้มซื้อโทรศัพท์มาราคา 6,000 บาทอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุนของแก้มคือ 6,000 บาทจากนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาอะไรต่อหาว่าจากที่วินเนี่ยขอลดราคาอีก 10% ใช่ไหมครับของราคาที่ประกาศขายแล้วถ้าแก้มขายให้วินอ่ะแก้มจะขายไปในราคากี่บาทอ่ะแสดงว่าเราต้องหาราคาที่แก้มจะขายให้วินนะครับซึ่งวินขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศนะครับอ่ะลดราคา 10% นะครับเราก็ต้องพิจารณาจากราคาที่อะไรไว้ติดไว้ซึ่งติดราคาไว้กี่บาท100บาทนะครับอันนี้เราแปลความหมายอยู่นะครับจะลดราคาให้10บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท90บาทนะครับจากนั้นเราต้องหาว่าขายไปกี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าด้านขวาของนักเรียนต้องเป็นอะไรขายถูกต้องครับด้านซ้ายต้องเป็นอะไรราคาที่อะไรไว
1: ้
0: ติดถูกต้องครับอ่ะจากนั้นบรรทัดแรกนะครับเขียนว่าอะไรถ้าติดราคา100บาทจะขายไป90บาทถ้าติดราคา1บาท
1: จะขายไป10,100บาท
0: บรรทัดที่3ครับติดราคาไว้กี่บาทจากโจทย
1: ์4,200บาท
0: 4,200บาทจะขายไปคิดได้จากเท่าไหร่ครับข้อนี้คิดได้อย่างรวดเร็วเลยครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3,780 บาท
0: 3,780 บาทนะครับถ้าแก้มเนี่ยจะขายให้วินนะครับแก้มจะขายในราคากี่บาท 3,780 บาทแต่ทุนของแก้มคือกี่บาทเมื่อสักครู่นี้ที่คิดไว้ทุนของแก้มคือกี่บาทครับที่คิดไว้เมื่อสักครู่นี้ 6,000 บาทแสดงว่าแก้มเนี่ยขาดทุนขาดทุนกี่บาทคิดยังไงนำ 6,000 ลบด้วย

0: 780นะครับเพราะในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนหาแล้วนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยคือ 6,000 บาทและถ้าแก้มตัดสินใจขายให้วินนะครับที่วินขอต่อรองราคาไว้นะครับลด 10% ของราคาที่ติดไว้นะครับหรือราคาที่ประกาศขายก็ถ้าขายไปก็จะขายไปในราคา 3,780 บาทซึ่งขาดทุนครับขาดทุนกี่บาทครับจากสิ่งที่โจทย์ถาม
1: 2,220
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 2,220
0: 2,220 บาทครับตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขไทยครับขาดทุน 2,220 บาทครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับมาทำกิจกรรมครับสนุกคิดสนุกทำครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับครูนะครับคุณครูปลายทางนะครับครูให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1ข้อในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเรามาร่วมกันทดสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มี2ข้อดังนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ข้อไหนคนละ1ใบครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางหลายคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกบางคนยังไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเนี่ยปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงเลยนะครับ

ในตอนนี้แต่ขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันเช่นราคาขายของคนนี้จะกลายเป็นทุนของอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วดำเนินการหาคำตอบโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะครับแบบฝึกหัด 4.7 ครับมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนครับสิ่งที่ครูประทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบหัด 4.8 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูประ

0: ทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและ

0: ความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพภานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกมั้ยครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี่ยครับหมายว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต of things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนอเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
2: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
2: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็ เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
0: ฮะซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
2: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
2: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ยินดีเลยครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tech 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
2: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ใส่จริงเลยดีกว่าครับอันพี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย

0: ใช่ไหมครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมุติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปึ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆเ
0: ร
1: ากดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็มผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
1: อ๋อใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
1: ก็จะเป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คน
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เงี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: อย่างนี้เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะ

0: ครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไท
1: ครับ
0: โรงพยาบาลแต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ Above นะครับ amove.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องกันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ แล้วก
1: ็คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็ส
0: ี
1: แดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: นี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่นี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น
0: ้
1: อยลงนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เราใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BabyTag นะครับของบริษัท Abocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
1: ครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow ตัววัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทอง

0: เป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
1: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปานทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออ ยังชั่ว
0: นะ พี่ปานทองก่อนที่พี่ปานทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
0: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที่
0: ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
0: กลัวไหม
2: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู้
2: เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที่

0: ครับผม
1: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
0: ครับ
1: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
0: ครับ
1: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
0: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
1: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
0: เราได้ยิน
1: ใช่ครับผม
0: I Hear Band
1: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
0: ้ครับผม
1: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
0: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
1: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆก็ยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
0: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
1: ก็
0: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
1: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
0: ครับ
1: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
0: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
1: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
0: ้โอ้แย่เลย
1: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
0: ่
1: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
0: จนมาถึงวันหนึ่ง
1: อยากได้คันใหม่มาก
0: ครับ
1: มันแพงอ่ะ
0: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
1: 500,000 อ่ะ
0: สองสามแสนซื้อได้อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
0: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
0: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
1: ราคาประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
1: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
0: เก็บอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
0: ครับ
1: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
0: อย่างเช่น
1: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
0: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
1: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
0: ครับ
1: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
0: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าพออะไรก็ได้หรือเปล่า
1: ไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อมั้ยจากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
1: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
0: ้
1: แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
0: ็
1: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
0: ้ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี
0: ้ใน
1: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
0: ่
1: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
0: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
1: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
0: ัก
1: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นไอเฮียแบนด์เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของไอเฮียแบนด์จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบนเนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบน
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงพ่อจากพี่หน่อยเดี๋ยว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างด้วยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึง6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษา

0: ษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวแถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็ก

0: ี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
1: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
1: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
2: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
2: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเค้าก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
2: ใช่ใช
3: ่แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
2: เพราะว่าเล็กคนเดียวไง
1: ใช่
2: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลือง
1: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
3: ว่องไวมาก
1: ก็เนี่ยส
2: ื่อสารไม่ก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
1: ตลอด
0: ทุกขั้นตอน
1: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไงอย่างเงี้ย
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ
4: พี่แอนไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่แอนเองพี่ไม่ท้อนะ
5: อืมไม
4: ่ไม่ท้อนะ
5: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
4: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้งทำทำไมซึ้งในครัวก็มีนี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน
5: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นอะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
4: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอันนะอันนะ
5: อะไร
4: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดให้ด้วยน
5: ี่ว้ายมันต้องรำคาญห่วย
4: แต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
6: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
4: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมี่จะแทงให้มิดดาบห่วย
7: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
7: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
7: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
7: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก ก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไงไม่ต้องเล่นเลย
3: น้อยลง
7: ใช่แล้ว
3: อ๋อมีเหตุผลครับผม
7: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
5: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกันอุ้ยไม่เอาอ่ะเล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไงจ้ะก็ได้
7: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
5: เดี๋ยวยังไม่พูดก็รัก
7: อะไร
5: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
7: ว่า
5: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
7: อ้าว
5: ไอ้นี่
7: ทำไมไม่ฮัลโหล
5: รัก
7: ครับว่า
5: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
7: เดี๋ยวๆเป็นมะเร็งเหรออ
5: ื้อ
7: เออเป็นได้ไงอ่ะ
5: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
7: อ้ยอย่าเพิ่งพูดเล่นดีเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
5: หมายคนละ
7: ไม่ถูกนะเว้ย
5: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
7: เดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
5: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
7: อ
5: ะ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเออโอเคเทคแคร์นะ
5: จ้า
7: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
5: ้อัลโลคนป่วยเนี่ยนะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แพนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู่ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
7: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
7: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับ
7: แน่
3: เฉียบมากอาจารย
7: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแรงไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
5: ัก
7: จ้า
5: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
7: เดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ใช่กลิ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
5: ไม่ต้อง
7: อ้าว
5: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
7: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝาก ฮัลโหล

0: เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางนั้นก็เอาขนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
1: ็
0: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เออ
1: เดี๋ยว
0: มันไม่หยุด
1: เดี๋ยวจะบ้าเหรอ

0: ของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
0: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
0: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อ
0: ้
1: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
0: เออบ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
0: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
2: แหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีนะ
1: จะดูแบบว่าขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
3: ะ
4: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
5: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
5: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
5: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
5: คือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ
5: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
3: ๆครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
5: ฟุ้งละออง
4: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
6: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
4: พี่ชอบ
3: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
3: ครับ
1: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
3: ครับ
1: ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
6: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
1: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
3: 4
4: แต่พี่เล็กค่ะพี่เล็กค่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนมีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
3: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
6: า
3: ะ
6: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบครูรักไหมคะเพราะว่าครูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่า

0: เนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเงี้ยแล้วพี่อันก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่อันว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
3: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปล้มเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
3: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
4: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
4: เพราะผมจะตั้งไล่ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
5: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
5: ัน
2: คงไม่มีสูตรตายตัว
5: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
5: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
6: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดคีโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
2: ครับ
6: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
2: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
1: ่โอ้พี่อันเป็นติ่ง
2: เป็นติ่ง
1: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
6: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
2: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
6: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
0: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
2: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
6: ไปดูแล้ว
2: สบายใจ
6: โอเคไม่เป็นไรดู
2: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
0: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
6: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
2: จี
6: ด
2: าก้อนเนี่ยเตรียมพร้อม
1: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
0: ก็ตามใจอยู่

0: แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
1: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
0: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
1: ค่ะและอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
0: บางตายเลย
1: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
1: เป็นแนวแฟชั่นไป
3: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
1: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เน
0: า
1: ะแต่ว่าม
0: ันจ
1: ะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์กัน
1: ใช่ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
2: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
1: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
0: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสัยวัยเด็กค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เหมือนตัวอิสุกอิสัย
3: ทานอาหารได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
0: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
1: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
2: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
0: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
1: ไม่อยากกินแล้ว
0: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
2: นี่คือคีโมครั้งที่5
0: ค่ะ
1: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
2: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
1: ใช่ๆ
2: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
0: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
2: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
0: เขาก็สนบ้าง แต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
2: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
0: โอ้ถ้าไม่กิน
2: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถ
1: ูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
2: ครับ
3: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
0: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
2: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
1: ไม่เหวี่ยง
3: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
0: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านเราก็สามารถ

0: อาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำสามมื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
1: ครับ
0: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีแตงกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
2: ไม่ได้อันนั้น
0: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
2: ใช
0: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิง
2: โจ๊กมีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
2: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได
0: ้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
1: ปลอดภัยสุด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
2: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล
0: ้ๆอยากสบตา
4: ตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหนูก็เป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
1: ตามแหวนด้วย
4: ตามเพศสภาพ
1: โอ้ย
4: มันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
2: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อนายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นเคมีหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
2: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มาลูกไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
1: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
1: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
2: ก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กก็เป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
2: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ
1: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
2: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
1: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
2: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความ สนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
2: หรือแบบว่า
0: ก็ลำบาก
2: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เหวี่ยงคนอื่น
2: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธัง
4: มีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
2: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
2: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
6: ใช่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
6: เ
4: ดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
2: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
2: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิงชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
2: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้ย
4: ใครเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
2: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
6: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
4: ม
6: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคร้ายนี้มาได
4: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นมะ
6: no ผู้ชายเกาหลี
2: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
6: โอ้ย
4: ซ้อมไม่นานเว
2: อร์ทัวร์ใช่
4: วงบิ๊กบัง
2: เฮ้ยบิ๊กแบง
4: อ๋อเฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
4: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
6: อะไร
4: นี่กล้วยแขก
2: กล้วยแขก
4: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
2: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
4: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
6: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
4: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคณะผัดน้ำมันหอย
2: น้ำมันหอย
4: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
6: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
4: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
2: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
4: อ
2: ้
4: าว
2: เฮ้ย
4: ที่นี่ก็มาอวยพร
6: มามามามามาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
4: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับ

0: แล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: เป็นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออไม่ได้หรอก
1: 5 6 7
0: เฮ้ยนำระบำจ้า
2: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
3: ก็เหมือนนั้นแหละ
4: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
2: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
3: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
4: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
2: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
1: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
4: พี่แอนค่ะ
1: พี่แอน
3: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
4: เลย
3: เขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องโดนหมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
3: ้ตอนนี้เขาติด
4: แบบติด
3: ทุกวันเลย
4: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
2: ก็ทำได้หมด
4: ก็ทำได้หมด
2: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
3: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
2: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
3: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
2: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
4: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
2: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
3: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบ เหมือนกับ
4: หลีกเลี่ยง
3: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
4: อยากได้พี่รักไหมคะ
3: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
4: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำ
2: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงเหมือนละครไหม
3: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
2: นี่คือผมพี่แอนและพี่เล็กนะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
4: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
2: อ
4: ่
2: ะและคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละคร
3: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
4: อยู่แล้ว
3: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
2: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
3: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
4: แล้วมันออกแบบไม่ได
3: ้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหาริย์ย่อมม
3: ีใช่ใช
1: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
3: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไป

0: ่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาลเป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
2: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละ ซึ่งผมไม่สามารถทำได
3: ้เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าและผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัว

0: ทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องในเงินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Pengen emang ngewah.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐ

0: กับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
1: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
2: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
3: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
3: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไหม
4: ไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
4: แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
3: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
4: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
5: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
2: เจอที่หมดแล้วเว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่เอง
4: เอาวะสู้ก็สู
3: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
4: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
3: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
6: ไปไปไป
7: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ

Ha ha ha!

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ผู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

ผู้คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกเลยล่ะครับ

0: ี่เบานี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เกินชิวเลยเบา
1: อ๋อครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกที่นึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่ได้นะ
1: ไม่คืออาศัยว่าโฉบรถจิ๊บอยู่แล้วถึงมาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยสื่อโต

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: อันนี้เป็นแต่ขับไม่เป
1: ็นถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เออเขาซื้อมาจากเนยจากยะลาเนี่ยแต่ว่าเขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษฐ์เล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
0: นี่ตะคิดยังก่อนของผม
4: กันนี้
0: เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลย
5: เข
0: าซ
5: ื้
0: อมาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
1: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
4: มองดิ
0: มองไว้ว่ามัน
4: เพราะว่าโล
1: ยอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็เคยพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันสีเหลืองครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กถ้ามันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว 4Win อย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับมันเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็ไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบใช่ไหมครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: ามเช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับ
1: วันนี้ประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ทั้งหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาเข้าสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอไซค์วันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยเนี่ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความคล่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: ่วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่แคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควรลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
1: รถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วขับลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบแสนกันทั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดก็ไม่จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้ก็คงไม่ขายถามเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้2แสน3แสนก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายซิกโดนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ทั้งสองท่านเนี่ยคือสายซิ่งตัวแท้ในตำบลตาชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
5: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับพอได้เวลาจะไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆเนี่ยแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
5: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
5: ่นั่นน่ะโรงแรมไอ้นูของเขาเตะๆหรอกนี่แหละของยายปลาเตียนนี่ลงแล่ตายายทําถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี้เตตังนี่ปลายางนี่ไม่เคยจ้างทําเองเด้จ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเกี่ยวคือสุราชก็จะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอาเอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย

0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
1: มีเรียนหอมังคุดหลอกกองกำลังซาดมะพร้าวจะไปน้อยอ่ะไปต้องเอ๋ยเลยที่เราอยู่เคเลยเป็นของดังของเดิมเป็นที่ระลึกของคนตาคนแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นกลุ่มตาว่าชีวิตเราจะให้เอามาพ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: ที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนนึงผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่มาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่ทุกวัน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
1: แต่พอมันเขียวเอากั้นซุ้งลงมากไอ้พวงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมังไงมังบางทีก็กั้นซุ้งลุดต้องตามไปซ่อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงก็เดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงก็รถก็ตกสินค้าลงไม่ได้
0: รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ถ้าพูดถึงรถจิ๊บก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะหาไม่ครับความสุขของคนนั้นก
0: ็แตกต่างขอบคุณที่ติดตามเราและพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
3: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355หรือไม่การ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอ่ะ
2: อยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางโน้นเห็นไหมตัวเล็กๆ
0: อ๋อตัวเล็กๆพอ
1: ดีตื่นคนนิดนึง
0: โอ้ยอยู่นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนเนี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงเนี้ยมันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุนตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช่
2: เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ยโ
1: หเจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปมั้ยเนี่ย
1: ไม่ต้องมีกงไก
3: ่มีกงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
1: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทํากงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
2: ได้ค่ะเล่นด้วยกันมั้ยคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม่เราทำโลเคชั่น
0: User experience
1: ถูกต้องถูกต้องโอเคแล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กนี่คอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว้างขวางจากกรุงเก่าที่เคยอยู่
2: เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่า
1: เป็นห้องครั้งเดียวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเน
0: ี่ยใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: คือรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่กอล์ฟครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: นี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้วิ่งด้วยไม่งั้นอยู่แค่นี้ก็เ
2: ครีย
0: ดใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดหนึ่งไงแล้วก็รู้สึกอย่างน
0: ี้โอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขายึดขอนให้เขาไว้เกาะไว
0: ้ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: เป็นแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริง
1: ๆใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงดำนี่ด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เข้าไปหยิบอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขา
1: ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้
2: ฮึบเอาสิลองสิเอา
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
2: เป็น
0: ปกติเนี่ยที่เขาไว้ใช้ทำอะไรพี
1: ่อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นแต่เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะไว้พ
1: ัน ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่ใช
0: ่สารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เป็นเมตรเท่าไหร่
1: ละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อน
2: ครับแล้วมายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: นี่ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู
0: ้หนูด้านเลยนะ

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยมันมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช
1: ่แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: อื

0: ยิงยิงยิงยิงยิง
1: ยิงตาข่าย
0: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
1: ใช้แม็กคู
0: ่เออ
1: เขาเรียกแม็กคู
2: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
1: ใช่
2: เพื่อที่จะไปเกาะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
1: ใช่
0: ตะปูเออไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
1: ร้านขายยา
0: ร้านขายยาโอ้ย
1: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
1: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
1: ทำไร
0: ให้ผมยิงอ่ะ
1: ลองไหม
0: เอาได
2: ้เฮ้ย
1: เดี๋ยวพี่จับให
0: ้
2: โอ
0: ้
2: ใจดีซะด้วยเรา
1: เ
2: ริ
1: ่มยิงเราต้องเสียงเฉียง
0: เสียงอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เสียงอ่ะ45
0: นี้
1: ครับ
2: ป้าบเข้ามา
1: ไปเลย
2: ไป
1: มายิงไปเลย
0: ยิงไปเลย
1: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
2: ่
1: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนนะครับ
1: เซน
0: มันขาดอ่ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
0: มันขาดอ่ะมัน
1: ห้องเต้ต้อง
0: คือกด
1: หย่อน
0: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
1: ใช่ครับ
0: โอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
2: มันยิงแรง
0: เออ
2: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
0: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
1: ให้
0: ตัวหน่อย
2: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งไหมพี
1: ่ตัดทิ้ง
0: ก่อน
1: ใช่
0: ไม่พับไปอย่างงี้นะ
1: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
1: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
1: นะครับ
0: เขื่อนมัน
1: เขื่อน
2: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเน
1: ี่
2: ย

0: เราก็ประคองกับโครงมันนะครับ
1: นี่ตัดแบบพอดีพอดี
0: ใช่เราก็
2: เส้นเป๊ะ
0: เอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม้
2: 1ข้างหูเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
0: ต่อไป

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้ว่าไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้าย
2: ฝั่งนี
1: ้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
3: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรง
3: นะ
2: เรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดีจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
2: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกอีกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
3: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ให้มันด็อกแดกแล้วแดกก่อนนะครับได้สูตรเริ่มแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
3: แล้วอย่างงี้ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับ
3: เราใช้หญ้าให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหมเห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
3: ใช่
1: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
3: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไปแล้ว
3: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: นี่
3: แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: โอเคค่ะ
1: ต้องใจของรู้สึกของไก่
3: เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
3: อันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
2: นี่ไงครับ
1: น
2: ี่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
2: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
3: มันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
2: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
3: ต้องขับไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเน
2: ี่
3: ย
2: ไม่หลุดหรอก
3: ได
2: ้โอ้โหเจอ
3: มาอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
3: แล้วไงต่อ
2: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
3: ค่ะ
2: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
3: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
2: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
2: ใช่ครับ
1: ประกอบหน้างานดีกว่า
2: ใช่
1: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
2: คุ
1: ณนี่โอเคทางนั้นก็น้องพิษไปยกไป
2: ขึ้นเกี้ยวมาชนครับ
1: แล้วนี่ก็ยึด
2: ฝั่งนี้ครับ
1: ระหว่างนี้ยึดยังไงนี่

0: ชว์การใช้งาน
1: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ข้างใน
2: มา
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
1: เน
0: ี่
1: ยจ
0: ัง
1: หวะจะทำงานเสร็จ
0: จุดนี้ต้อง
1: ช่วยดันเลยพี่ดัน
2: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
0: จับซ้ายขวา
2: ตรงนี้เท่ากันไหม
1: อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แน่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ต่อประดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เออเสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังพุ่งเผิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันจะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนั่นแหละ
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู้
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: รียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยกันพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณยินดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนั่นแหละ
0: เฉียบโอเค
2: อยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อ
0: มาดูเจ้านายใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะมากำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับ

0: ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: รู้หรือไม่ ากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: จับโจรช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
2: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
5: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
2: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
5: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
2: โอ้

0: สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
1: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
2: พร้อม
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหสวนอาหารสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
1: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
0: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: น่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
4: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วช่วงนั้นเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
4: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
5: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
4: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: น้องฟ้า
4: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
5: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
4: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
1: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
6: ครับครับ
1: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันที รอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
5: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
2: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเลือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเทื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหม็นอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตองและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านนะครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ1หม้ออบลมร้อนครับ2หม้อทอดไร้น้ำมัน3เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้งค่ะนางสาวทิพย์ปัดห้วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นฟูลเชฟอยู่ที่นั่นค่ะคือเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่ทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะอย่าไปใส่เยอะ
0: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคครับ
1: พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำคะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอุ้งทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะ

0: ็ต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยแล้วก็หมักไว้ก่อนรีดไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช
1: ่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็สะอาดจังอยากทาน
1: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
0: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
1: โอเคครับ
0: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงไปลูกหัวใจก็ได้นะคะถ้ามีคนรัก
1: ว้าวๆ
0: แต่นี้เรียงๆให้มันเสร็จๆค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
1: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพัมๆใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
0: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนอ่ะเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
1: ทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
1: า
0: ะ
1: 8ชิ้นครับ
0: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
1: ไทบอสเรีย
0: อุ๊ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
1: คิดใหม่ครับ
0: อ๋อนึกว่าภาษารักบอกได้นะคะพี
1: ่ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
0: ยังค่ะพี่ดี
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
1: อัน
0: นี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
1: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
0: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
1: กลิ่นไก
0: ่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
1: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
0: น
1: ี้ก็
0: ไข่ไม่ได้ไข่นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะ เขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่ อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟอะค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
1: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
1: โอเค
0: ไม่ได้เกิดมาได้เพื่อคู่กันค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
1: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
0: ้ไม่ควรค่ะ
1: อยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: เขามีให้อยู่
0: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นๆสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
1: ผมขออนุญาตอ้อม
0: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก่ร้อนร้อนร้อนร้อนค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
0: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
1: แต่ตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไก่ต้มเดี๋ยวดูอันนี้5นาทีนะคะ
1: ครับ
0: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
1: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
1: เพราะให้มันสุกบนล่าง
0: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟายอันนั้นคือความร้อนเข้า
1: ที่
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
1: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7เลยนะคะ
2: ต่อได้
0: อันนี้ก็ต่อเลยนะคะ ันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
1: พักหลุดประ
0: การอ้าวแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
1: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
0: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
1: า
0: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดีปฟรายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
1: ยังไงกินวะเหมือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดีปฟรายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
1: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
0: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับสองเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างสองเครื่องนี้กระบวนการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
1: สุดขั้ว
0: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นครัวร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได้มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
1: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
0: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
1: มากกว่า
0: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
1: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
0: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำดาวพระศุกร์นะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มันยิ้มเลยไอ้โบ๊ะเมื่อกี้ข้างในนะฮะอุ้ยแต่ถึงความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่จากหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละ
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไข่ในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะ สัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับ

0: ได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
1: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
0: และ
1: หม้ออบลมร้อนนะคะ
0: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเทสทานได้ไหมครับ
1: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
0: ก็จะแห้งๆเลยนะครับ
1: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื้นแล้วไม่จิ้มเปล่าๆเลยค่ะเพชรดูจิ้มเลยค่ะ
0: นี่
1: เชื่อรถมือหน่อยๆเลยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
0: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
1: มันก็ไม่
0: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
1: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
0: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: 10 นาที 10 นาที
1: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะ อันนี้กับอันนี้2อัน
0: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
1: ับ 5 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฟูฟู
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้น
1: ใช่
0: อาจจะซัดอีกรอบฟูให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
0: ืม
1: อันนี้ดีกว่า
0: อื
1: มมีข้าวเหนียวไหมคะ หนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละ ไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ด
0: ีอันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุนชาติที่สุดเลย
1: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
0: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
1: ้พี่ดีลองค่ะ
0: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
1: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
0: อันนี้ดีกว่าไหม
1: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
0: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นต้มนึ่งอะไรนะครับ
1: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
1: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านอาหารกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์ครับ
2: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตัวนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ไฟเยอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่า

0: ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ํามันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ํามันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี่มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกับเป่าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการลีกถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
1: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครอง

0: บางเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: ราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นวันนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นๆลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำ
0: ค
1: ่ะแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปน้องตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่ แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: คร
1: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
0: ์
1: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในใช้ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่าแต่ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสง สัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะ หาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้น
0: อ
1: ันนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
0: ัน
1: นั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามนะครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้

0: ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไง
1: จ
0: ากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วนๆ
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า Build เนี่ยคือ Business Unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก Bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาแล้วนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
1: อ
0: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตาม pattern กันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่
0: ๆเขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นซาร์ดาก็คือว่าจัดตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
1: อ
0: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดที่พี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็นแมทเทอเรียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มัน ถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอลก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหน
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็น

0: อัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่บอสทิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่บอสเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่บอสบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพ fail ขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณ fail แบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้น fail แบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
0: คร
1: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็ fail มาหลายทีครับแต่ก็ยัง fail อยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัว fail ฮะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ

และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: เชิญนั่งครับ
0: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
2: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอ่ะคุณยังลืมอ่ะเอ้าเอาไปกรอกมาอีกทีนี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภท2อย่างคุณน่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานน่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
0: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนทุกคุณใช่มั้ยพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่มั้ยพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: กุฏถัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายแล้วลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: พูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะ

0: โอมอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
1: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
2: เดี๋ยวผมจะไปเรียนโอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วย

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: กล่าวดีครับ
2: นายต๊อดฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

เขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและ

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Street คลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์พรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ท่านนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรี

และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองประจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดประจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองประจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคมสนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณา

านแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริณดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพิพิธวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House ย้ำสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัดแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตร
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมมเจดีจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่นิติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพร

ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ

0: ากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
2: นี
3: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
3: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
0: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
3: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
0: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
0: ทุกคนไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: เมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
0: กระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
3: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
3: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
3: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
3: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการส่งเสริมนะคะการทำความดีเพื่อสังคมและชุมชนนะคะในทุกสัปดาห์ก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะโรงเรียนตัวอย่างองค์กรที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าแต่ละท่านที่เดินทางมาพูดคุยนั้นมีโครงการที่พวกเขาทำเพื่อสังคมเนี่ยมากมายสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมนะคะเพื่อสังคมพระพุทธศาสนาและประเทศชาตินะคะแล้วก็นอกเหนือจากเวลางานที่รับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยก็ยังใช้ความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็บุคลากรรวมทั้งคุณผู้ฟังนะคะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแขกรับเชิญในวันนี้นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะคะพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ขอขอบพระคุณวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะแต่ก็น่าจะเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกล
1: อยู่แถวนี
0: ้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะอยากจะให้ช่วยแนะนำตนเองสักนิดนึงนะคะว่ารายการที่เราดูแลยุคนี้นะคะกี่โมงวันไหนอะไรยังไงแล้วมีงานด้านไหนที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้บ้าง
1: ครับขอบคุณครับต้องบอกว่าถึงเราจะทำงานด้านสื่อสภาแต่ตื่นเต้นนะที่วันนี้มาเจอกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้แอบขายของนิดนึงนะครับก็คือรายการ Insight รัฐสภานะครับจัดรายการกันทางวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz ก็ติดตามกันได้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 7:30 นไปจนถึง 8:00 นครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีแล้วก็อีกรายการนึงครับอันนี้เป็นรายการของทีวีรัฐสภาที่ติดตามชมอยู่นี่แหละหลายคนอาจจะเห็นหน้าค่าตากันนะครับก็คือช่วงหลังข่าวในพระราชสำนักก็ทุกวันที่ไม่มีการประชุมนะครับรายการเปลี่ยนมุมคิดผมก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับมี2รายการครับหลักๆครับคุณอ้อม
0: สองรายการที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะทีนี้ก็เป็น2รายการที่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานประจำที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับสังคมเราทำงานด้านไหนอยู่บ้างไหม
1: คือต้องบอกว่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานระบบราชการแต่ว่านอกเหนือจากเวลาราชการเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำคือเอาความสามารถของเราเนี่ยครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการไปเป็นพิธีกรให้หน่วยงานราชการต่างๆคือเราก็ไม่ได้จะไปแบบเรียกค่าตัวอะไรเยอะแยะมากมายแ
0: ต่เราใช้รู้กันอยู่
1: ใช่ใช้ประสบการณ์ตรงเนี้ยไปช่วยเขานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งสำคัญเลยก็คือเป็นพิธีกรศาสนาพิธีกรเพราะว่าผมเป็นอนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
0: อ
1: ันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราเอาความรู้ที่เรามีหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำงานด้านสื่อแล้วมันจะไปโยงด้านศาสนายังไงก็เวลาเขามีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างเราใช้ศักยภาพตรงนี้ครับเข้าไปช่วยแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือด้านงานเขียนส่งเสริมภาษาไทยนะครับเราเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมน้องๆเยาวชนบางทีก็อาจจะเป็นบุคลากรไปเป็นวิทยากรนะครับกับทางสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสมาคมเทพศรีกวีศิลป์อันนี้เป็นเรื่องงานเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสั้นๆก็ประมาณนี้หลายโปรเจกต์ทีเดียวครับ
0: ค่ะทุกวันนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่องอยู่ไหมคะสำหรับกิจกรรมที่เล่ามาทั้งหมดนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็เติบโตมากับสิ่งนี้ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ควบคู่ไปกับการทำงานในงานประจำที่เราทำอยู่นะคะทีนี้จากการทำหลายกิจกรรมที่ผ่านมาแน่นอนเราเจอผู้คนมากมายเราเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆเราก็นำมาพัฒนามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรือว่างานไหนที่คิดว่าโอ้โหยากมากเลยในการที่ลงไปเจอเพื่อสังคมแล้วไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่าหรือประทับใจในงานนั้นๆลองช่วยเล่าให้ฟังสักนิด
1: หลักๆคือผมมองว่าการที่เราจะทำอะ

0: รให้คนอื่นนะครับมันจะต้องเริ่มจากความคิดเราก่อนคือคิดที่อยากจะทำ
1: ค
0: ิดที่พร้อมจะทำคือถ้ารู้ว่างานนี้มันเกินศักยภาพเกินลิมิตเกินความสามารถของเราเนี่ยผมก็จะบอกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเลยว่าอย่าคาดหวังนะคือเราได้ประมาณนี้สมมุติเต็ม10เราอาจจะทำได้สักประมาณ6ถึง7
1: ค่ะ
0: เราก็จะบอกเขาตรง
1: ๆ
0: คือพอจะทำได้นะรับได้ไหมคือคุยกันก่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ไปทำเป็นแบบพิธีกรงานสำคัญมาก
1: ๆ
0: งานพระราชทานหรือพิธีรัฐพิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนว่า
1: บางอย่างประสบการณ์ยังไม่เคยผ่านมือเนาะ
0: เชื่อใจผมไหม
1: มันต้องสั่งสมประสบการณ์
0: ถ้าเชื่อใจผมก็ยินดีจะทำนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆโอกาสนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยตรงนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำนะครับคือมันยากนะกว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันจะมีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ยากมากที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันนะครับบางทีหลักคุณธรรมหลักบางประการเนี่ยอันดับแรกเริ่มจากความคิดเราก่อนเอาความสามารถเอาศักยภาพของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ารู้ว่าเราทำได้เราช่วยคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับบางทีผู้ใหญ่มอบหมายมาให้เราไปเป็นพิธีกรงานนู้นงานนี้แล้วบอกอู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยบางทีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: เราก็แบบเราจะทำได้ไห
1: ม
0: แต่สิ่งหนึ่งถ้าเริ่มต้นจากความคิดอย่างที่ผมบอกไปครับคิดแล้วท้าทายตัวเองมันเป็นโจทย์ให้เราได้ทำการบ้านมันก็ได้ฝึกฝนแต่ถ้าเราได้รับโอกาสนั้นแล้วเรารีบปฏิเสธหรือคิดว่าเราคงทำไม่ได้หรอก
1: ปิดโอกาสไปเลย
0: มันจะเหมือนปิดประตูไปเลยหลักสำคัญมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดตรงนี้ฮะ
1: แล้วแต่ละงานเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันเลยกลับมา
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: เพราะว่าเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าที่เล่ามาเวลาไปทำงานพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เจอปัญหาที่ไม่ซ้ำกันป
0: ั
1: ญหาเฉพาะหน้าปัญหาทางเทคนิคต่างๆนะคะเป็นการฝึกทักษะตัวเองอย่างมากเลยแล้วงานต่อไปเนี่ยเราก็จะมีฝีมือที่พัฒนาขึ้นจากงานเดิม
0: ใช่
1: มันก็จะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ถือว่าคือนอกจากสังคมจะได้ประโยชน์แล้วตัวเราเองยังได้เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปด้วยในคราวเดียวกันแล้วเราจะสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเก่งมากยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่จะไม่มีการไปโกหกทางคนที่มาติดต่อเราว่าโอ้สบายมาก
0: โอ้ไม่
1: สบาย
0: เราจะต้องประเมินตัวเองก่อน
1: ต้องดูว่าศักยภาพของเราได้แค่ไหน
0: แล้วก็พูดความจริงออกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถนัดด้านไหนหรือถ้ามันเป็นงานใหม่มากๆก็อาจจะบอกว่าขอเวลาในการพิจารณาทบทวนและศึกษาดูก่อนนะครับทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเพื่อสังคมงานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยครับผมคิดว่าการประเมินตัวเองมันสำคัญแล้วก็ประเมินด้วยว่าเราสามารถทำงานนั้นได้บรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่เขาอยากจะให้เราช่วยไหมผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
1: ค่ะเรามีการวางเป้าหมายในอนาคตของเราไว้หลังจากนี้ไหมคะว่าเราตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราจะอยากจะพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมในการเอามาใช้ในการทำงานรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้ผมคิดว่าน่าจะศึกษาเรื่องกระบวนการหรือโปรเซสการสื่อสารทั้งกระบวนการถึงแม้ว่าโอเคแหละเราทำงานด้านนี้นะครับอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างนะครับแล้วก็จากการเรียนด้วยก็ตามแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะอย่างเช่นการลงไปหากลุ่มคนที่แตกต่างแต่ละงานมันจะมีทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างมากเช่นกลุ่มเด็กนี่ก็อาจจะเป็นแบบเด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุจะเห็นนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าการสื่อสารเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ว่าเราไปทำงานกับกลุ่มคนเหล่านี้หรือลงชุมชนไปช่วยเขาเนี่ยเราจะต้องสื่อสารยังไงให้มันทัดใจหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เราจะสื่อสารผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรใช่ไหมครับผมไม่เคยวางเป้าหมายเลยเพียงแต่คิดว่าให้ได้ทำแล้วก็มีโอกาสทุกครั้งก็จะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเพราะผมเชื่ออย่างที่เมื่อสักครู่คุณอ้อมบอกครับค
1: ุ
0: ณผู้ชมว่าการที่เรามีโอกาสและเราได้ทำมันถือว่าเป็นการที่เราได้ค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละขั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่เราควรที่จะรับไว้แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะก็พูดง่ายๆก็คือจะพัฒนาในเรื่องของการเข้าถึงในทุกกลุ่มคนฟัง
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าคือการที่เวลาเราจะไปเป็นพิธีกรอย่างบางงานเนี่ยคนฟัง100คนบางงาน200คน300คนบางงานแค่10 20คนตรงนี้ลักษณะท่าทางในการสื่อสารออกไปก็ไม่เท่ากันแล้ว
0: ตาม
1: จำนวนของผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้องแตกต่างกันทั้งอายุนะคะแล้วก็

0: นักเรียนนะคะแล้วก็เจ้าขององค์กรเพื่อสังคมต่างๆนี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยที่มาแล้วอยู่ในแวดวงของนักสื่อสารตรงนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงถ้าเกิดว่าเยาวชนที่กำลังดูแล้วรู้สึกว่าคืออย่างวันนี้ที่อ้อมสัมผัสได้ก็คือว่ามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็พูดจาฉะฉานนะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจน
1: ขอบคุณมาก
0: ใช้ได้ถูกต้องนะคะน้องๆเยาวชนที่ดูรายการเราอยู่ในขณะนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้อยากจะยึดถือเป็นแบบอย่างจังเลยมีวิธีแนะนำหรือวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาตนอย่างไรบ้าง
1: อันดับแรก
0: หากจะมาในสายงานน
1: ี้อันดับแรกเนาะผมเชื่อว่าอย่างคุณอ้อมหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมถ้าตามเรื่องของการใช้ภาษาไทยเน
0: ี่
1: ยภาษามันเปลี่ยนไปทุกวันบางทีก็จะมีภาษาสับแสงใหม่วัยรุ่นโอ้มาครบ
0: ค่ะ
1: เปิดใจยอมรับก่อน
0: อ
1: ันนี้ผมมองในมุมของผมนะครับเปิดใจยอมรับก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะคำเหล่านี้หรือว่าเทรนตอนเนี้ยภาษามันมีที่มาเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องของคำแล้วก็การใช้ต่างๆได้ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับว่าในหลักภาษาไทยหรือว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันเคยมีคำนี้ไหมหรือว่ามันพอจะเอาคำที่เราใช้กันอย่างถูกต้องเนี่ยมาใช้แทนได้หรือเปล่าแล้วก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าไปเครียดมากนะอย่างเช่นบางทีภาษาแชทก็จะอีกแบบหนึ่งภาษาเวลาโพสโซเชียลมีเดียก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราตระหนักรู้ครับว่าเวลาพูดเวลาสื่อสารในที่สาธารณะเราต้องใช้คำแบบนี
0: ้
1: เราจะต้องวางกลุ่มคำแบบนี้หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องคุยกับเพื่อนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากาลเทศะความเหมาะสมของภาษาผมเชื่อว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่แยกแยะตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่ทำงานแวดวงภาษาเข้าใจกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ครับภาษามันก็จะไม่ตายมันก็จะขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกต้องด้วยความตระหนักแค่นี้ครับผมเชื่อว่ายังไงภาษาไทยก็ยังคงอยู่แน่นอน
0: ค่ะพูดถึงคุยกันมาถึงขณะนี้เนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ารางวัลที่เราได้รับมาในขณะนี้มีรางวัลอะไรบ้าง
1: ถ้าพูดถึงรางวัลต้องบอกว่าจริงๆรางวัลก็คือรางวัลน
0: ะ
1: มากกว่าความภาคภูมิใจคือ1การสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับองค์กรก็คือไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามนะครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเอาเป็นด้านคุณธรรมก็คงไม่พ้นของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็คือรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทบุคคลนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นด้านกตัญญูนะผมเชื่อว่าเวลาคณะกรรมการท่านพิจารณาก็คงจะดูรอบด้านแหละนายจะบอกกตัญญูเฉพาะคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: แต่ผมยึดถือว่าเราเกิดมาทั้งทีนะครับต้องตอบแทนไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เรานับถือสังคมชุมชนหน่วยงานที่เราทำงานเกี่ยวข้องทุกคนทำให้เราเติบโตได้หมดเลยครับคุณอ้อม
0: เรียกรูปยอดได้ไหมว่ากตัญญูต่อแผ่นดิน
1: คือทีเดียวทำตอบแทนอะไรทุกอย่างเนี่ยทำไปเถอะนะครับขอเพียงเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารก็จะมีรางวัลเมฆคลานะครับแล้วก็มีรางวัลเทพทองเป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเราทำงานอยู่ในสื่อของรัฐสภาจะมีคนมาคอยดูมาคอยพิจารณาอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
1: ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจนึงนะครับแล้วก็มีอีกหลายรางวัลเหมือนกันแต่ว่าผมไม่อยากจะให้เน้นเฉพาะแค่รางวัลเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็คือ1มีการคัดมีเกณฑ์การพิจารณาแต่มากไปกว่านั้นคือสิ่งที่เราได้รางวัลมาครับเราจะรักษาคุณภาพตรงนั้นไว้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่ารางวัลอีกนะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: ฟังมาถึงขนาดนี้นะคะอย่างตัวแทนของน้องๆแล้วกันค่ะถ้าเกิดอยากเป็นแบบเนี้ยอยากมีบุคลิกภาพแบบเนี้ยจะพัฒนาตัวเองยังไงดีควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนอกจากการใช้ภาษาให้ถูกยุคถูกสมัยมีเรื่องอื่นไหม
1: คือดูต้นแบบหาต้นแบบของตนเองให้เจอบางคนอาจจะชอบอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: นักรีวิวก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งถ้าผู้ประกาศข่าวก็มีหลายๆท่านนะฮะในวงการสื่อที่เรารู้จักกันก็เป็นต้นแบบได้น้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับแล้วก็หาว่าใครจะเป็นต้นแบบหรือว่ามีบุคลิกการพูดจานะครับหรือลักษณะอุปนิสัยคล้ายๆเราหาเขาเป็นไอดอลแต่ไม่ได้หมายความว่าทำตาม
0: เขา
1: ทุกอย่างโนไม่จำเป็นต้องไปก๊อปปี้เขาหาตัวเองให้เจอแล้วก็ดูซิว่าเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามค่อยๆเรียนรู้ดูสัก หลายๆตัวอย่างหน่อยไม่จำเป็นว่าต้องดูเพียงแค่ไอดอลมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ
0: ครับก็นำมาพัฒนาแล้วก็นำข้อดีของแต่ละท่านจุดเด่นของแต่ละท่านมาประมวลดูซิว่าเราทำได้ไหมเราสามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายอยากจะให้ช่วยฝากผลงานแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าก็ทำหลายรายการย้ำอีส

0: ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันเพราะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอีกหนึ่งท่าน
1: ครับก็ต้องขอฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับผมเองต้นทำสองรายการนะครับคือรายการ Insight รัฐสภาก็คุยทุกประเด็นนะชื่อรายการบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ก็ไม่ได้การเมืองมากเกินไปนะครับมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องร้อนๆที่เป็นฮอตอิชชูนะครับติดตามกันได้ครับวิทยุรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาประมาณ 7:30 นจนถึง 8:00 นนะครับวิทยุรัฐสภาก็ FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับเราก็ยังมีแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถที่จะร่วมแสดงความเห็นได้แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภาครับช่อง10ช่องนี้เลยนะครับก็สามารถติดตามรายการเปลี่ยนมุมคิดได้นะครับหลังข่าวในพระราชสำนักในวันที่ไม่มีประชุมก็จะเวียนการมีพิธีกรร่วมกันเนี่ย3คนสลับสับเปลี่ยนประเด็นไปนะครับก็มีถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ก็ยินดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะแล้วก็ถือว่าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะตอบแทนคุณของแผ่นดินนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นค่ะพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์และรัฐสภานะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้มาพูดคุยกันนะคะสำหรับ15นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่ค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: บุญรอดภูมิปัญญาเจ้าเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมาธิการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสเรื่องราวดีๆนะคะของบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะบริษัทแห่งนี้นะคะเขาก็มีการยึดมั่นในคุณภาพคู่คุณธรรมพนักงานทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็จะสะท้อนออกมาผ่านทางคุณภาพในการทำงานนอกเหนือจากนั้นค่ะยังขยายผลมีโครงการต่างๆไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนบ้านเกิดของพนักงานแต่ละคนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในก่อนผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
3: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันจะเห็นได้ว่าโครงการสำนึกรักบ้านเกิดที่บริษัทได้คิดค้นออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์นะคะระหว่างบ้านเกิดชุมชนที่เขาเติบโตนะคะรวมกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัททำให้พนักงานนั้นรู้สึกว่าการทำงานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนำมาซึ่งคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวแบบนี้ค่ะยังมีอีกมากมายนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามกันได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะหมอรอทัชนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่ารวบรวมทั้งเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสืออีบุ๊กนะคะการนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมนั่นเองค่ะสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทางแอปนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมดิฉันปวีณาปฐุมมนนท์และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของ Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่า Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุกผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2อะฮะพี
2: ่อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนอเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
2: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสิน

0: าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
1: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
0: ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
1: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
1: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็สครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูก
1: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ใส่ไม่ถึง
0: ใส่ไม่ถึง
1: เอาไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
1: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการmismatch หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
1: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
0: อ๋อใช่ครับ
1: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่า ว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีอาจจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นนะฮะเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
0: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
1: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมาฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
0: ในโรงพยาบาลเลย
1: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่อันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
0: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
1: ระบบก็จะทำการ
0: ร้องเลย
1: เลยแจ้งเตือน
0: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
1: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
1: ใช่
0: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ชิ้นละ350
0: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
1: สามารถซื้อโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
0: ับ โรงพยาบาล
1: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
0: ซื้อจากที่
1: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
0: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ที
1: ่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ Above นะครับ amove.md ครับ

0: ที่พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสวันนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับเน
0: ี่
1: ยฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเคร
1: ื่อง ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
0: ับ ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าวนวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่น้อยลง
1: นะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้านี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ต้องเรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น baby tag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น baby tag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว baby tag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capture value capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะแคปเจอร์แวลูที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Abovocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่อาร์ตครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออ
0: เ
2: ขายังช
0: ั่วก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
3: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
3: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
3: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
3: ่ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
3: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
3: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
3: กลัวไหม
2: กลัวมาก
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิดไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะ สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงิน

0: 300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
1: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
0: เก็บอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
0: ครับ
1: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
0: ้
1: สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
0: อย่างเช่น
1: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
0: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
1: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
0: ครับ
1: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
0: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าขออะไรก็ได้
1: ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อแม่จากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
1: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
0: ็
1: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนหนึ่งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
0: ้ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
0: ่
1: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
0: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
1: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีนักดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับนึงเป็นที่รู้จักในระดับนึงแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากแจ๊สเราเล่นเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่า

0: เดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่
0: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธร

จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่2พี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะ

0: พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
1: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
1: ใช่
0: เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
1: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
2: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
1: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
1: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวแถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
1: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
3: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
3: เลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
3: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์
1: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
1: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
1: ใช่
2: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
1: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
3: ใช่
1: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
3: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองมาเงินได้เต็มบ่อเลย
2: ว่างเหงามาก
3: ก็เนี่ยสื่อสาร
1: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
3: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
3: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ
4: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
5: อืมไม
4: ่ไม่ท้อนะ
5: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
4: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้งทำทำไมซึ้งในครัวก็มีนี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขาดอีกแน่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
6: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
5: อะไร
6: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
5: ี่ว้ายยูนี่ต้องรำคาญห่วย
4: แต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
6: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
4: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาว
2: นั่นแหละครับ

0: พี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งคนที่สองนะครับชื่อชายดนกบลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
1: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
0: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
1: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
0: ครับผม
1: ทำได้ด้วย
0: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไงก็ต้องเล่น
1: เองน้อยลง
0: ใช่แล้ว
2: อ๋อมีเหตุผลครับผม
0: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
3: เล็กโทรบอกรักแล้วกันอุ้ยไม่เอาอ่ะเล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไงจ้ะก็ได้
0: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
3: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
0: อะไร
3: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
0: ว่า
3: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
0: อ้าว
3: ไอ้นี่
0: ทำไมไม่ฮัลโหล
3: รัก
0: ครับว่า
3: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
0: เดี๋ยวๆเป็นมะเร็งเหรออ
3: ื้อ
0: เออเป็นได้ไงอ่ะ
3: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
0: อ้ยอย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
3: หมายคนละ
0: ไม่ถูกนะเว้ย
3: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
0: เดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
3: รักก็อย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
0: อ
3: ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเออโอเคเทคแคร์นะ
3: จ้า
0: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี้
3: คนป่วยเนี่ยนะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสหเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แผนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
0: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยครับ
1: เดี๋ยวไปส่งถึงที่นะครับ
0: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
1: ได้เลยครับ
0: แน่
1: เฉียบมากอาจารย
0: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อย

0: แพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ทิ้งน้องทิ้งน้องเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
0: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
0: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
0: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
1: นี่โอ้เยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก็ปูไข่เยิ้มจากมิตรบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เ
1: ดี๋ยว
0: มันไม่อยู่ที
1: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: จะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
2: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
2: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
2: เออบ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
2: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
1: แหมแซวน้องหรอมันกอดอีกทีนึ
0: งจะดูแบบว่าขาดขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
5: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเราต้องกองถ่าย
5: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
5: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
5: คือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ
5: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
3: ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
5: ฟุ้งละออง
4: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
6: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
4: พี่ชอบ
3: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
0: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
3: ครับ
0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
3: คร
0: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ย

0: หนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
1: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
2: 4
3: ยัง
4: ไม่แต่พี่เล็ก
3: อะลักษณะออกเช่นเลยเนี่ย
4: พี่เล็กอะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนเราไม่นัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าจะเขากลับมา
2: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเนาะ
1: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูลักไหมคะเพราะว่าทูลักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
5: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
5: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
6: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
6: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงที่ช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
0: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่เ
2: พราะเราสูตรตายตัว
0: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
0: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณทูลักค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมฟายแต่คนนี้ไม
1: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
7: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการ

0: ผ่าตัดคีโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
0: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
2: ้โอ้พี่อันเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
2: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
0: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
0: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดราก้อนเลยนะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิ
3: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
0: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
3: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
0: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
2: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
3: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
0: นะคือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
3: เราก็หนึ่งแยกเลยอะ แค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
0: ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
3: บางทรายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
2: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะ
0: ใช่การให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีโมช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
1: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้
0: ใช่
1: ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสุกอิสัยวัยเด็ก
0: ค่ะใช่ๆเหมือนตัวอิสุกอิสัย
2: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที
3: ่ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
1: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
3: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
0: ไม่อยากกินแล้ว
3: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
1: นี่คือคีโมครั้งที่5
3: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
1: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว

0: ใช่ใช่
1: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
2: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
1: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนเราละ
2: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาไม่เขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
1: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
2: โอ้ถ้าไม่กิน
1: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
0: ถูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
1: ครับ
3: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
2: จะมีเวียงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเวียงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
1: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เวียง
0: ไม่เวียง
3: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
2: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
1: ครับ
2: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีแตงกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้ไม่ได้อัน
2: น
0: ั้
2: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช่
2: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
2: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้
2: เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
0: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
2: ต้องทำเอง
1: ปลอดภัยสุด
2: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณวันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
2: ไม่อยากสบตา
4: ตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
1: ตามแหวนด้วย
4: ตามเพศสภาพ
1: โอ้ย
4: มันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะไปยืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
2: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงข
0: ั้น
2: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
2: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นเคมีหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะทำร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
0: ดีฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
2: ว่ะเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
2: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มารูปไหน
2: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจ

0: ในดวงเดิม
1: โอ้โห
2: น่ารักจังเลย
1: หวานมากเลยอ่ะ
2: พี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
1: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
3: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
1: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
3: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอะ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดก่อของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
3: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
3: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
3: หรือแบบว่า
0: คนก็ลำบาก
3: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอ่ะและใช้ความป่วยอ่ะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เหวี่ยงคนอื่น
3: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองและคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมันมีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
3: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
3: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
6: ใช่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
6: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
3: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
3: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
3: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคร้ายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: ซ้อมเลยนะเวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: อ๋อเฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน

0: ะไร
1: นี่กล้วยแขก
0: กล้วยแขก
1: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
0: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
1: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
0: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
0: น้ำมันหอย
1: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
0: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
1: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
0: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: เฮ้ย
1: ที่นี่ก็มาอวยพร
0: นะครับมาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
1: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
2: เต้น
1: เนี่ย
0: มา
1: เออ
0: มันต้องฝึก
1: ขอแบบนี้เต้นอะไรเกาหลี
0: เออเกาหลีนี่แหละ
1: เออจะได้หรอ
0: 567
1: นำระบำจังก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
5: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
6: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
3: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
7: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
6: พี่แอนค่ะ
7: พี่แอน
5: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง เลยเขา
6: ไม
5: ่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหนื่อยออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไง ที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
5: ้ตอนนี้เขาติด
6: แบบติด
5: ทุกวันเลย
6: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
6: ก็ทำได้หมด
7: ค่ะ
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
5: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
5: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
3: ครับ
5: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่

0: ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะ
1: พอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
2: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
0: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
2: หลีกเลี่ยง
0: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
2: อยากได้พี่รักไหมคะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
2: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่ลง
0: ร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่คือผมพี่แอนและพี่เล็กนะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
2: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องถ้าเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
2: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่

0: ยามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
1: ถูกละครมันถูกออกแบบอ่ะแต่ชีวิตจริงมันจริง
2: แล้วมันออกแบบไม่ได
1: ้
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมม
1: ีใช่ใช
3: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
1: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
2: จ้ะ
1: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยอะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมาก ให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
3: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
2: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
0: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
0: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
0: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าและผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วย ป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบาย

0: กับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
1: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับเชิญวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
2: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
1: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
0: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้านะสิ
1: อ้าวแล้วรถของใครวะ
0: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
1: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
0: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
2: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
0: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
3: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
1: เออ
0: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
1: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
1: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
2: เออใช่ใช่ให
0: ้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
3: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
1: ้เองพูดอะไรของเองวะ
3: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
1: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
3: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
0: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
3: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
1: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
3: ใช
1: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
0: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
3: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าศาลปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: ศาลปกครองเหรอ
4: ใช่ศาลปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจ

0: หมออะไรงี้เปล่า
1: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
1: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
0: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
1: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไหม
0: ไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
1: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองเห็นรีโมทไหม
0: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
1: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
0: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
1: ไอ้เลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
3: เจอที่บ่อแล้วเว้ย
1: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
0: เอาวะสู้ก็สู
4: ้ให้มันได้งี้สิวะ
1: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
0: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปเองวันนี้เลย
5: ไป
4: เฮ้ยไป
5: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาและถ้าหากเรามองผ่านจากรถไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: แล้วนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เขียนชื่อไว้แล้วเบา
1: อ๋อครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกที่นึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่ได้นะ
1: ไม่คืออาศัยว่าโฉบรถจิ๊บอยู่แล้วนึกว่ามาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยสื่อโตก็มาอีกทีนึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าๆจะตาติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยพอยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: เปิดอันนี้เป็นแต่ขับ
1: ถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เออเขาซื้อมาจากเนื้อจากยะลาเนี่ยแต่เขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษฐ์เล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
0: นี่ตะคิดยังก่อนของผมอีก
4: กันนี้
0: เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลยเขาซื้อมาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
1: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่า

0: มีรถกระบะอีกคันหนึ่งแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
1: มอง
2: อ
1: ีก
2: มองไปแล้วมัน
3: ประวัติโลอยู่ตรงกับนี้นะใจ
2: เลยว่ะนี่เราทุกทุเรียนหมด
0: เห็นหรือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็คือพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันสีเหลืองครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กแล้วมันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว4วินอย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับมันเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนทะลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบนะครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายครับเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: ามเช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับไปหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ทั้งหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะเข้าสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอไซวันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยเนี่ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความคล่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: ส่วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถเป็นนะครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควนลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
3: ฉันเหนื่อยแล้ว
1: รถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบแสนกันทั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดกับไม้ก็จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้เขาไม่ขายถามเท่าไหร่เขาไม่ขายให้200,000-300,000ก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายซิกตูนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ทั้งสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตำบลตาชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ

0: ไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆเนี่ยแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละขับรถได้ไวกว่าน
1: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
1: ่นั่นโรงแรมไอ้นูของเขาเตะรอกนี่แหละของยายปลาเตะเอียนนี่โรงแรมตายายทำถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี่เตะตังนี่ปลาอย่างนี้ไม่เคยจ้างทำเองเว้ยจ่ายอยู่ดันแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเจ้าคือสุราษฎร์เขาจะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอาเอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ทรอกแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
1: มีเรียนเลยหอมังคุดหลอกกองกันลังซาดมะพร้าวจะไปไหนอ่ะไปตรงอื่นแล้วดีเราอยู่เคแหละเป็นกองดังกองเหนิมเป็นทีระลึกของก้นเต้าก้นแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นกลุ่มตาว่าชีวิตเราจะให้เอามาพ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: นที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนหนึ่งผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่มาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่แหละทุกวันขับสวน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแล

0: ซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
1: แต่พอมันเขียวเอากั้นซุ้งหลงมากไอ้ป่วงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมังไงมังดังที่กะกั้นซุ้งลุดต้องตามไปซ่อมถึงบนภูเขาแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงกะเดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงกะรถก็ตกสินค้าลงไม่ได้
0: รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับถ้าพูดถึงรถจิ๊บก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะหาไม่ครับความสุขของคนนั้นก
0: ็แตกต่างขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
3: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีอ่ะจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาและถ้าหากเรามองผ่านจากรถไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: ี่เบานี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใช่พี่เกียนชิวเลยว่าเบา
1: อ๋อครับ
0: รถเนี่ยพี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกที่นึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่ได้นะ
1: ไม่มีคืออาศัยว่าโชบรถจิ๊บอยู่แล้วนึงอ่ะมาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยสื่อโตก็มาอีกทีนึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าจะสตาร์ทติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: ขาออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นขับรถออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับขัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: เปิดอันนี้เป็นแต่ขับไม่เป็น
1: ถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เขาซื้อมาจากเนยจากยะลาเนี่ยแต่เขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษฐ์เล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
0: นี่ต้องคิดยังก่อนของผมอีก
4: กันนี
0: ้เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลย
5: ก็
0: ซ
5: ื้
0: อมาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
1: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
6: มอง
0: มองไปแล้วมัน
6: เพราะว่าโลอยู่ตรงกับนี้นะแก

ือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็เคยพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันสีเหลืองครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กถ้ามันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว 4WIN อย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับเหมือนเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบใช่ไหมครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: ามเช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับในหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละนี่ประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ถึงหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาเข้าสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเลยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอไซวันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความคล่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: ส่วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถเป็นนะครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมากหาบจากควรลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
2: เส้นเหล็กล็อก
1: รถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เกือบแสนกันทั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
2: ยกมา
1: ถ้าขาดก็ไม่จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้ก็คงไม่ขายถามเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้2แสน3แสนก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สามารถคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
3: เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายซิกโดนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ทั้งสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตำบลตาชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
4: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับ

0: นใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งถ้าได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆแน่แต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
1: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
1: ่นั่นโรงแรมไอ้นูก้องเขาเตะหลอกนี่แหละก้องย่ายปลาเตะเอียนนี่หลงแร่ตายายตั้มถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี่เตะตังนี่ปลายางนี่ไม่เคยจ้างทำเองเป้จ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเดี๋ยวขึ้นสุราษฎร์ก็จะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
1: มีเรียนเลยหอมังคุดหลอกกองกำลังซาดมะพร้าวจะไปน้อยอ่ะไปตรงเอิร์ดแล้วที่เราอยู่เคเลยเป็นของดังของเดิมเป็นทีละหรือของก้นตาก้นแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นคุ้มตาว่าชีวิตเราจะให้เอาไม้พ่อลูกพ่อล้านใจเขาเลย

0: นที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนหนึ่งผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่มาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่แหละทุกวันขับสวน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แ

0: นเดียวครับซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
1: แต่ก็มันเขียวเอากันสูงหลงมากไอ้ป่วงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมังไงมังบางทีก็กันสูงลุดต้องตามไปซ่อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงก็เดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงก็รถก็ตกสินค้าลงไม่ได้
0: รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ถ้าพูดถึงรถจิ๊บก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะหาไม่ครับความสุขของคนนั้นก
0: ็แตกต่างขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี้ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายเบิดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าน่ะถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นศพเรื่องว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหน
2: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็ก
0: ๆอ๋อตัวเล็กๆ
2: วันนี้ตื่นคนนิดนึง
0: อ๋อนี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล
0: ้
2: ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่อะฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกรวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช่
2: แล้วเจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกรวดมากินต่อเลย
1: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องมีกรงไก
3: ่มีกรงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
1: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกรงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
2: แกหัดเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม้เราทำโลเคชั่น
0: โอ้ user experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเค experience ก่อน
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: อ
1: ัน
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ80คูณ80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว
2: ้
1: างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
2: ่เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่าม
1: าท้องครั้งเดียวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเน
0: ี่ยใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่

0: ันจะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยไม่งั้นอยู่แค่นี้ก็เ
1: ครีย
0: ดใช
2: ่มั้ยเผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไง
0: รู้สึกอย่างงี้ริกๆๆๆเนี่ยโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทําขอนให้เค้ายึดขอนให้เค้าไว้เกาะไว้
0: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริ
1: งๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
0: ตรงดํา
1: เนี่ยด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่มั้ยแล้วก็เข้าไปหยิบอย่างงี้อ้าวแล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้มั้ยอ่ะ
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: แล้วก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
2: ทึบลองสิ
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: เออ
1: พลาสติก
0: เป็นอันนี้เนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรดิ
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่ใช่อ
0: ุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี
1: ่อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เออเป็นเท่าไหร่
1: เมตรละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้เออ
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อนครับ
2: มายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู้
0: หนูด้านหนึ่งเลยครับ

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่างก็มาทำบาน
0: ยิง
3: ตาข่าย
0: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
0: ่
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
0: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
0: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
3: ขายยา
0: ร้านขายยาโอ้ย
3: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
3: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
3: ทำไร
0: ให้ผมยิงอ่ะ
3: ลองไหม
0: เอาได้
1: เฮ้ย
3: เดี๋ยวพี่จับให
1: ้โอ้ใจดีซะด้วยเราเริ่ม
3: เวลายิงเราต้องเฉียง

0: เสียงอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เสียงอ่ะ45
0: นี้
1: ครับ
2: ป้าบเข้าไป
1: ไปเลย
2: ไปเลยไปไป
1: ไม่ยิงไปเลย
0: อ๋อยิงไปเลย
1: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
2: ่
1: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ่ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
0: มันขาดอ่ะมัน
1: ห้องเต้ต้อง
0: คือกดหย่อนกดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยๆหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
2: มันยิงแรง
0: เออ
2: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
0: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
1: ให
0: ้ตัวหน่อย
2: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
1: ่ตัดทิ้ง
0: ตัดทิ้งก่อน
1: ใช่
0: ไม่พับอย่างงี้นะ
1: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
1: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
1: คัตเตอร์เลยนะครับ
0: เสียงมัน
1: เสียง
2: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: ก็ไม่ได้แบบว่า
0: ไม่ได้เหนียวมาก
1: เราก็ประคองกับโครงมัน
0: คร
1: ับ นะครับ
2: นี่ตัดแบบพอดีพอดี
1: ใช่แล้วก็
0: เส้นเป๊ะ
1: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
2: ้
1: เสร็จ1ข้าง
0: 1ข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
1: ต่อไปอีกหนึ่งข้าง
2: เป็นไงคะ
0: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
2: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
0: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไหม

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: เสร็จต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้ว่าไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่เราติดฝั่งซ้ายข้างนี้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
3: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรงเรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
2: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
3: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ให้มันด็อกแดกก่อนนะครับได้สูตรเบิร์ดแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
3: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับเราใช้
3: หญ้าให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
1: บางที
3: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
3: ใช่
1: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
3: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไป
3: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: นี
3: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: โอเคค่ะ
1: ใจของรู้สึกของไก
3: ่เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
3: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
2: นี่ไงครับ
1: นี
2: ่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่า

0: นิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
2: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร
0: ่ใช
2: ่ได้แล้ว
0: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
2: ต้องฝากไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่หลุดหรอก
2: ได
0: ้โอ้โหเชิญ
2: นายอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายสับได้เลยลงมาอย่างนี
3: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
2: แล้วไงต่อคะ
0: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
2: ค่ะ
0: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
2: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
0: ใช่ด้านข้าง
3: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
3: ประกอบหน้างานดีกว่า
0: ใช่
3: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
0: คุ
3: ณนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไป
4: ขึ้นเกี๊ยว
0: มาชนนะครับ
3: แล้วนี่ก็ยึด
0: ตอนนี้ครับ
3: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี
0: ่พี่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
3: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
0: ใช่ใช้แรงดัน
3: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
2: โชว์การใช้งาน
3: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไห
0: นมา
2: เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่เต้
3: จ
2: ะ
3: ทำงานเสร็จ
2: จุดนี้ต้อง
3: ใช้แรงดันเลยพี่ดัน
0: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
2: จับซ้ายขวา
0: ตรงนี้เท่ากันไหม
3: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวดันให้แล้วก
0: ั
2: น

0: ใช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: า
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่แน
1: ่
0: น
1: แน่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคา
0: หลังคา
1: ต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงไปได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนั่นแ
2: หละเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทำการบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู้
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: ไก่ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณมากยินดีค่ะ
0: ยินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถ
2: ู
0: กใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอ
2: ุ
1: ้มด้วยก
2: ัน
1: ไหมคะ
0: ได้ได้ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อ
0: มาดูเ
1: จ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังงานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอร์เรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารไอ้น้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิต

0: จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
1: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวกคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยา

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่ที่เราเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นอาจจะใช้คำว่าเราเปิดประตูดูสารหรือว่าเปิดประตูไปสู่กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันมาหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของศาลอัยการต่างๆทั้งหมดกับรูปแบบที่มันมีพิเศษซึ่งครั้งที่แล้วก็คุยกันในเรื่องของคดีพิเศษนะฮะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้ที่คุยค้างกันไว้ใช่ไหมอาจารย์บิบินยังมีอะไรเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็จากคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ต่างๆแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงาน DSI เจ้าหน้าที่ DSI กับทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันในครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองความกองคดีความมั่นคงนะครับ
1: คร
2: ับผมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: รบกวนขอความรู้อีก
2: ได้ครับ
1: เพราะหลายคนยังไม่รู้นะ
2: ครับ
1: ในคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโครงสร้าง
2: ใช่
1: ครั้งนี้สิ่งที่น่าจะรู้น่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการนี
2: ้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ DSI จะต้องเข้าไปจัดการดูแลครับอาจจะลองสอบถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยก่อนว่าลองจำแนกประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ
6: ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่จะต้องถูกก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ก่ออาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีพวกสำนักคดีการเงินก็ทำเกี่ยวกับความผ
1: ิ
6: ดในตลาดหลักทรัพย
1: ์
6: ความผิดตามประมวลรัษฎากรก็ไม่ว่าจะเป็นประมวลทางกรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

0: ซึ่งมีการลุกล้ำที่ดินของรัฐเอาไปทำประโยชน
1: ์ครับ
0: แล้วคดีความมั่นกองคดีความมั่นคงก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมทั้งความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
2: จริงๆกรอบมันกว้างนะ
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เคยกล่าวนำเรียนไว้ว่ามี11กองคดี
1: แบ่งเยอะมากเลย
0: เยอะครับผม
2: ทีนี้ในตัวขั้นตอนนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี้ยตามกองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นคดีเศรษฐกิจใหญ่ๆคดีทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยนอกจากในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญไปแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดต้องการทราบรายละเอียดหรือว่าองค์ความรู้อื่นในศาสตร์นั้นในวิชาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถมีอำนาจในการที่จะเอาข้อมูลหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาเสริมได้ไหมจ๊ะ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ดีมากเลยจริงๆแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในพรบเนี่ยดีไซน์การทำงานไว้อย่างหลากหลายสามารถที่จะให้อย่างท่านอาจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: ในฐานะผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเชิญมาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมก็ได
1: ้
0: หรือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษก็ได้แล้วแต่ว่าภารกิจที่จะให้อาจารย์เข้ามาร่วมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จหรือสำเร็จตามความมุ่งหมายได้นะครับ
2: ขอความร่วมมือเป็นเคสเป็นคดีไป
0: เป็นคดีไปครับแล้วสามารถให้หน่วยงานราชการอื่นมาร่วมทำงานกับเราได้ในโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี่ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างตัวกับผมเนี่ยเดินไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ใช้คำสั่งของกรมสอบสวนเนี่ยบูรณาการการทำงานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะและเราเป็นเลขาดีไซน์ประมาณนั้นเลยครับดีไซน์กฎหมายประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
0: นะครับในการทำคดีลักษณะใหญ่ๆเนี่ยได้ครับ
2: แล้วได้ใช้โครงสร้างแบบนี้ไหมฮะ
0: ได้ครับได้ใช้ครับ
2: ได้ผลไหมอาจารย
0: ์ฮะได้ผลครับ
2: เล
0: ย
2: ครับ
0: ได้ครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยผมเชื่อว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะดังนั้นถ้าหน่วยงานราชการไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะปรับปรามหรือป้องกันเรื่องอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับ
1: ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ใช่ไหมครับทั้งทุกส่วนภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานอัยการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วก็ช่วยคลี่คลายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถูกต้องไหม
0: ครับใช่ครับท่านจ๋า
2: ทีนี้มองในเชิงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะมันมีสิทธิ์ที่ไปขอความร่วมมือหรือขอใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการที่กรมนี้หยิบขึ้นมาเองว่าอันไหนที่จะเป็นโดยผ่านคณะกรรมการที่อาจารย์คุยให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะ
0: ครับขอบคุณมากครับท่านจารย์คือช่องทางการที่จะนำคดีมาสู่กรมสอบสวนจริงๆแล้วเราเปิดกว้างหลายช่องทางไม่ว่าจะทางประชาชนเข้ามาร้องเรียนเองหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หรือมีจดหมายหรือแม้กระทั่งแจ้งเบาะแสเราก็สามารถไปคลี่คลายปัญหาแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเราก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ
2: แต่เรามากรองขั้นแรกขั้นต้นก่อน
0: ครับผมเพราะว่าประชาชนได้มาร้องเรียนในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับ
2: ทีนี้ผู้ร้องนี่คดีแบบไหนบ้างที่จะอาจจะต้องขอย้ำอีกทีนะว่าเมื่อไรเขาถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องกับดีไอ้หรือเข้าไปได้หมดเลยอาจารย์แล้วอาจารย์ไปกรองอีกทีนึง
0: จริงๆถ้าจริงๆเงื่อนไขของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่เรียนก็คือว่าคดีต้องเป็นลักษณะคดีพิเศษที่จะต้องกรมสอบสวนถือสามารถทำได้แต่ถ้าประชาชนไม่แน่ใจยังไงก็เข้ามาร้องก่อนครับ
2: ได้ครับ
0: แล้วก็เราก็จะกรองอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2: ก็คือทุกคนก็ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นเหมือนกันหมดส่วนว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต
0: ่
2: นะครับของเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่เปิดรับ
0: ที่สามารถที่จะเราเปิดกว้างครับเราเปิดกว้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทางกรมสอบสวนยินดีอยู่แล้วครับผม
1: ครับผมวันนี้ก็

0: เราทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ DSI แบบชนิดที่เรียกว่าเราก็เริ่มมีความเข้าใจ DSI มากขึ้นแล้ว
1: ล
0: งลึกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของคดีบ้างนะครับ
1: ลึกกว่านี้ใช่ไหม
0: ลึกกว่านี้จะได้เห็นภาพการทำงานว่าบทบาท DSI ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย
3: ์โดนยิงมา
4: ไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นดูสิ
6: ช่วง
7: ผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
7: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
9: และพี่แนนนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะพี่ออยมีเรื่องราวนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นละครอีกหนึ่งตอนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ออย
8: ตอนลูกหลงค่ะ
9: เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
10: ไม่เป็นไร
3: โดนยิงมา
4: โดนยิง
10: เฮ้ยทำไงดีอ่ะ
4: ทำร้ายมาสิเนี่ยสงสัยคงจะไปเดินอยู่หน้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆชุมชนเราที่เขายิงเขาตีกันบ่อยๆใช่ไหมเนี่ย
3: โอ้ดูใครก็ไม่รู
4: ้โอ้เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นดูสิ
10: ต้นเดือนหน้าเลยนะ
4: ไป
10: ต้นเดือนจะตายเลยเนี่ย
4: ไม่ตาย
10: โอ้ยสงสารพ่อแม่คนนึงส่งลูกมาเรียนแล้วก็มาต้องมาแทงมายิงกันแบบนี้
5: น
10: ั
5: ่นน่ะสิ
10: พี่ออยพี่แนงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทำยังไงดีอะคะ
5: นั่นน่ะสิคะต้องทำยังไงดีคะ
8: น่าสงสารเจ๊ลอล่ามากเลยนะคะ
9: ค่ะกระเซาะกระเซิงมากนะพี่ออยนะคะ
8: แต่ก่อนที่จะไปบอกว่าใครผิดอะไรจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพาเจ๊ลอล่าไป
9: ส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะดูจากสภาพนะคะพี่ออยกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราเห็นตามข่าวทีวีประจำเลยนะพี่ออยว่ามีการตีกันของเด็กนักเรียน
8: เรื่อง
9: ใช่นะคะแล้วก็มีคนโดนลูกหลงใช่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ากรณีนี้นะคะคุณลอล่าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ
8: แน่นอนค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผิดไปนะคะก็คือเด็กนักเรียนหร
9: ืออ
8: าจจะไม่ใช่เด็กเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะคะกฎหมายพูดรวมๆว่าถ้ามีการชุลมุนต่อสู้กันเนี่ยนะคะ
9: ค่ะ
8: ก็ถ้าเกิดมีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นก็ต้องมีความผิดด้วย
9: ค่ะ
8: แต่ทีนี้เนี่ยคำว่า
9: ชุลมุน
8: ใช่คำว่าชุลมุนเนี่ยนะคะเขาหมายถึงการมาลุมมาตุ้มหรอ อะไรก็คือชุลมุนนั่นแหละค่ะตั้งแต่3คนขึ้นไป
9: ต่อสู้กันโดยใช้อาจจะแบบไม่ได้มีอาวุธก็ได้นะพี่ออยหรืออาจจะมีอาวุธก็ได้แต่ว่ามีการทำลายร่างกายกัน
8: ใช่นะคะ
9: เหมือนกับที่เราเห็นเหตุการณ์
8: อ
9: ่ะ
8: มันชุลมุนจริงๆอ่ะ
9: ค่ะ
8: ตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วใน3คนนี้นะคะอาจจะเป็นตัว1ใน3คนนั่นเองหรือว่ามีคนอื่นพลเมืองดีหรือว่าคนที่เขาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ด้วยเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ
9: ที่เรียกว่าโดนลูกหลงนะคะพี่ออย
8: พวกนี้คือต้องได้รับผิดนะคะตามโทษตามมาตรา299
9: ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
8: ใช่
9: ค่ะซึ่งมีโทษค่ะพี่ออยโทษฐานนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่มารุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะพี่ออยเหตุชุลมุนเนี่ยนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะในกรณีเนี้ยเป็นแค่ได้รับอันตรายเนา
9: ะ
8: แต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างนี้นะคะ
9: หมายถึงว่าคนที่โดนลูกหลงเสียชีวิตตายขึ้นมาน
8: ะคะก็ความผิดก็จะมากขึ้นนะคะเพราะว่ากฎหมายก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุลมุนต่อสู้นะคะเป็นเหตุให้มีคนตายเกิดขึ้นนะคะโทษจะเป็นยังไงคะ
9: โทษก็คือมากขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็โทษน้อยเนาะแต่อันนี้ก็คือ
8: โทษ
9: จำค
8: ุ
9: กไม่เกิน2ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: นี่ก็เป็นโทษสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ชุลมุนต่อสู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่าตาย
9: ค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราก็คุณลอล่านะคะพอไปรักโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
8: ก็ค่อยมา
9: แจ้งความได้นะคะ
8: ก็ไล่เรียงไปว่าผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย
9: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบดังนี้ค่ะ

0: มาตรา299ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปและบุคคล1บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา294ถ้าหากได้ความว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดและเป็นใครบ้างโดยไม่ได้นัดกันมาหรือยกพวกมาตีกันมีผู้เข้าร่วมชุลมุนประมาณ20คนและมีคนตายจากการชุลมุนต่อสู้นี้ผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ทุกคนถือว่ากระทำความผิดและต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: คนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
2: ์ค่ะ
1: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหค่ะวันนี้ขายพวกของดองมั้งคะอาจารย
5: ์ไม่หรอกอาจารย
4: ์ค่ะ
5: รถขายของ
4: ของเก่ารับซื้อของเก่าโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านอาจารย์นี่มีรถอะไรผ่านบ่อยเลยนะคะอาจารย์
1: ค่ะอ้าววันนี้ว่ามาอาจารย์
4: อาจารย์คะรายการเราไม่ธรรมดานะคะ
1: ทำไมอ่ะ
4: มีชาวต่างชาติเป็นแฟนรายการเราด้วยค่ะอาจารย
1: ์เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอ
4: ฟังรู้เรื่องค่ะโอ้โหทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยชาวพม่าไงคะอาจารย
1: ์อ้าวชาวพม่าดูรายการเรา
4: ใช่ค่ะแล้วก็พูดภาษาได้บ้างเล็กน้อย
1: โตแล้วจะถามว่าอย่างไร
4: ก็วันนี้นะคะจะถามว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชาวต่างชาติพม่าเนี่ยก็ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่มาว่าจ้างเนี่ยพอทำงานให้เสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายเช็คให้ใบหนึ่ง
1: อ
4: ันนี้พอเอาเช็คจะไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ค่ะเช็คเด้งกระดึงกระดังกระดึงกระดังเลยค่ะอาจารย์คะชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยถามมาว่าอาจารย์ครับโปรดจะทายยังไงดีปล่อยรู้จะฟ้อล้อได้ไหมตอนนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าชาวต่างชาติท่านเนี้ยคือชาวพม่าเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยด้วยอะค่ะอาจารย์คะตรงนี้แหละค่ะสำคัญก็เลยถามอาจารย์ว่า
1: เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
4: คือเข้าเมืองยังไงไม่รู้แต่ว่าใบอนุญาตทำงานยังไม่มียังไม่ได้ขอยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะค่ะอาจารย์คะค่ะก็จะถามว่าจะฟ้องได้ไหม
1: ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่ก็โทษหนัก
4: ค่ะ
1: หลบหนีเข้าเมือง
4: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
4: ไม่ได้ขออ
1: ันนี้โทษไม่ค่อยหนัก
4: ค่ะ
1: แปลว่าคุณเข้าเมืองมาโดยถูกต้อง
4: ค่ะ
1: แต่ไม่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วไปทำงาน
4: ค่ะ
1: อาจจะมีความผิดแต่โทษไม่ค่อยหนักเหมือนหลบหนีเข้าม
4: า
1: เอาละเป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์คนต่างชาติ
4: ค่ะ
1: ก็คือคน
4: ค่ะ
1: จะเป็นชาติใดก็ตามที่มีความเป็นมนุษย์มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีใครมากระทำความผิดเขาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราเกิดมีคนไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอาจารย์ว่าไอ้คนนั้นผิดไหม
4: มันก็
1: ไอ้วัยร้ายไปข่มขืนเขาม
4: ันก็ต้องผิดอะค่ะอาจารย
1: ์มีใครไปตีหัวเขาม
4: ันก็ผิดเหมือนกัน
1: มีใครไปลักทรัพย์เขา
4: ก็ผิดจะเป็นชาติอะไรมัน
1: เขาจะเป็นชาติอะไรชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ตามอาจารย์จริงไหม
4: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แปลว่าคนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
4: ์ค่ะ
1: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
4: ค่ะ
1: เป็นมนุษย์ที่ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วคนอื่นทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือมนุษย์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่จะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
4: ค่ะ

0: ผิดทั้งนั้น
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นพม่า
1: ค่ะ
0: ทำความผิดแปลว่ามีคนอื่นจ่ายเช็คให้เขาเช็คเด้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาเป็นชาวพม่าเขาก็ถือเช็คได
1: ้ค่ะ
0: เมื่อถือเช็คแล้วไอ้หมอนั่นผิดกับเขาเขาไม่ต่างอะไรมาลักทรัพย์เขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาข่มขืนเขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาตีหัวเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่เป็นนายจ้างจ่ายเช็คได
1: ้
0: เหมือนกับคนไทย 100% เขามีสิทธิ์เดินขึ้นโรงขึ้นศาลได
1: ้อืมค่ะ
0: แต่ตัวชาวพม่าก็ต้องดูตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองหลบหนีเข้าเมือง
1: อ๋อ
0: โทษหนักกว่าจ่ายเช็ครับเช็คนะอาจารย์อาจารย์ต้องดูน
1: ะ
0: ถ้าตัวเองหลบหนีเข้าเมืองแล้วมาทำงานมาแล้วไปฟ้องคดีหรือไปแจ้งความเผลอๆตำรวจก็จะสอบถามถิ่นที่อยู่ขอใบอนุญาตวีซ่าพาสปอร์ต
1: ค่ะ
0: ไม่มีจักอย่างนึง
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเชิญเข้าคุกเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยครับว่าคนอื่นจ่ายเช็คเด้งให้กับชาวพม่าชาวพม่าฟ้องได้นะฮะแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะว่
1: า
0: เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมาเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าถูกต้องแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ให้ไปทำใบอนุญาตซะนะคะ
0: และ
1: ให้เรียบร้อย
0: รับเงินสดรับเงินสดดีกว่า
1: อ๋อใช่ค่ะทีหลังก็อย่ารับเช็คเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เลี้ยวออกมาสีขาวรถสีขาวเหมือนกันแล้วมาถึงตรงกลางปุ๊บรถที่มาทางตรงมาชนครับรถออกจากหน้ามหาลัยตอนนี้เข้าเส้นกลางแล้วนะครับรถที่มาทางตรงแล้วมาชนอยากถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าใครผิดครับผมนี่ฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว
3: สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามสท.เรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบนท้องถนนนะคะก็คำถามก็ถามมาว่าแบบนี้ใครต้องรับผิดนะคะเราก็มาวินิจฉัยกันก่อนตามที่เราเห็นในคลิปจะเห็นได้ว่ารถคันขาวเนี่ยโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอโผล่ออกมาใช่ไหมคะโผล่ออกมาได้ทั้งคันแล้วแหละแล้วจะเห็นได้ว่ารถคันสีดำเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาชนแสดงว่าจะเห็นได้ว่ารถคันดำเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าคันขาวเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะควรจะต้องหยุดแต่ไม่หยุดให้รถคันสีขาวเนี่ยนะคะถูกชนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีเจตนาค่ะซึ่งโดยถ้าเป็นการรถชนกันนะคะเอาเคสตามปกติก่อนละกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะว่าเวลาที่เราขับรถชนใครเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ทีนี้การประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคาดเดาได้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาทนะแต่เป็นกรณีที่รถคันดำเนี่ยเหมือนกับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วน่ะแต่คุณไม่หยุดมันก็จะถืออาจจะถือนะคะได้ว่าเป็นกรณีที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอรถคันสีดำเนี่ยชนรถคันสีขาวมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยนะคะรถคันสีขาวสามารถเรียกค่าเสียหายจากรถคันสีดำได้เพราะว่ากรณีเนี้ยถือได้ว่าอาจจะเป็นกรณีจงใจค่ะทำให้อีกฝ่ายนึงได้รับความเสียหายก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกระทำละเมิดนะคะทีเนี้ยเวลาพอเราถึงพูดถึงเรื่องละเมิดอะนะคะโดยปกติเวลาที่ศาลตัดสินนะคะศาลก็จะดูว่าในกรณีที่มีการรถชนกันนะคะฝ่ายไหนละเมิดมากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยรถคันสีดำเนี่ยค่ะเขาละเมิดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเฮ้ยรถคันสีขาวโผล่มาทั้งคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกค่าเสียหายคันสีดำก็อาจจะต้องจ่ายให้คันสีขาวทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเป็นรถที่ต่างฝ่ายต่างมาทั้งคู่แล้วหน้าจูบกันชนกันพอดีปั้งข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันก็จะไปอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเออฉันก็จะไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดตรงกันว่าฉันจะไปทั้งคู่ชนกันปั้งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประมาทร่วมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประมาทร่วมกันนะคะศาลก็อาจจะให้ความเสียหายนะคะทั้งคู่ค่ะหารครึ่งก็หมายความว่าต่างคนต่างผิด ่างคนต่างประมาทเลื่อร่วมกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านขับขี่บนท้องถนนนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็อย่าใจร้อนนะคะก็ถ้าคันไหนเขาอยากจะรีบไปก็ให้เขาไปก่อนนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปนี้ได้ค่ะ
4: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
6: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
4: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
3: ้สวัสดีครับ

0: ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดจ่ายกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.ผ. 13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนิน

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีคนขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเ

0: หตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่ชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือใ

เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8.ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ9การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคล

ที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาจ

0: ให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: และการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ตนเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นการผลิต

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: ราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ถูกไหมถูกไหม evangelist เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งมันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008เราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้ เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น

0: เป็น user ไปเนา
1: ะ
0: ตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได
1: ้
0: ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในสายก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดี
1: อ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ตังหมด
1: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
1: ม
0: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได
1: ้
0: เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
1: ค
0: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้นะถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณา ต้องพรูฟให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่น

0: เล็กครับคนประมาณ 4-5 คนเน
1: ี่
0: ยพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
1: ะ
0: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
1: ัน
0: นั้นด้วยความไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องมันนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเอง
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่าบิลเนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเลย bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
1: อ
0: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่ๆ
0: เขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากน
1: ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ท
1: อ
0: ัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีใน lab เป็น material tech หรือ nano tech อาจจะต้อง proven ให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็

0: ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนแสนล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุด ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอลก
0: ็
1: บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ

0: SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Fry Incorporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Fire Incorporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาส
2: ในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
3: เอาล่ะพี่ก็นั่งดูทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
4: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
3: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
4: เชิญพี่พูดเลย
3: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
4: ห้าล้านครับ
3: โอเค
4: ห้าล้าน
3: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
4: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: มาแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยติดพูดนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอซ
1: ์ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: พี่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบนะครับ

0: มาดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ย
0: เออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์
1: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเชิญดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ฮะน้องต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
1: เออแล้วเราจะไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: พวกมึงรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: ม
2: ากเฮ้ยสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังกล้ามาที่นี่อีกเหร
4: อคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่เรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นอ่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ค่ะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะว่ากำลังจะไปห้องสมุด
0: นี่ห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพาพี่เดือนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดือนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
1: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเหรอเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงคนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เพิ่งคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นอะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาน่ะนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

เครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย

0: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
1: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
1: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้อย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
0: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
1: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะคะเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: พี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
5: 5 4 3
3: ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
5: 5 4 3 2 action
6: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่

0: แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
3: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบตัวอย่างของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับนายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปรางคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของจดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงน้ำโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่น้ำโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปราง
มะปรางเรียนต่อที่ไหนเอ่ยมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้ณโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวประเภทที่2คือจดหมายขอโทษนะครับมีจุดประสงค์หลักๆตามลักษณะของจดหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างจดหมายขอโทษมาให้นักเรียนดูนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอโทษกันเลยนะครับตัวอย่างจดหมายขอโทษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันอัพให้นักเรียนพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายขอโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วผมยังจำบรรยากาศแสนอบอุ่นนั้นได้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในปีนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถเดินทางไปกราบคุณพ่อได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาให้คุณพ่อผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่สองกันไปแล้วก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่สองที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช่เลยนะครับนักเรียนปรีชาเป็นลูกนะครับปรีชาเป็นลูกนะครับซึ่งเขียนจดหมายจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนไปเพื่อขอโทษใครครับขอโทษคุณพ่อเนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ย
ใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการหรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชาน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมายในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายขอโทษซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของประเภทถัดไปกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีกหนึ่งลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนตัวนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมาริโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมาริโยธานางสาวมาริโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่านางสาวมาริโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมาริโยธาเขียนจดหมายถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมาริโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายใน
ลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ 15/256หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน 67/2564 เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาพึ่งสูญเสียใครเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาพึ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคนนะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นะครับตัวอย่างลักษณะที่1ก็คืออะไรเอ่ยตัวอย่างจดหมายลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างที่คุณครูยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครูครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอีดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอีบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่เขียนผิดอยู่ครับใช่เลยใช่เลยขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับเราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดถ้าเราจะแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องเราจะใช้ว่าอย่างไรครับนักเรียนเราจะใช้ว่าอย่างไรน่าจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตามที่นักเรียนตอบมาถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายนะดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่จำเป็นนะครับดังนั้นการใช้ภาษาเมื่อเราแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องนะครับเราจะแก้ไขว่าเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องนะครับครับเราก็เห็นถึงลักษณะของการใช้ภาษากันไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ช่วยคุณครูปรับแก้ภาษาให้เป็นภาษาทางการเหมาะสมสำหรับการใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใครเขียนถึงใครเอ่ยนางสาวมลิโยธาเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมลักษณะของการใช้ภาษาผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้ภาษาตามตัวอย่างที่นักเรียนอ่านไปนะครับที่เราได้ร่วมกันอ่านไปแล้วนั้นลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ที่จะสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเราเหมาะสมไหมครับตามตัวอย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจดหมายฉบับเดียวกันถูกต้องนะครับเหมาะสมครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ

คราวนี้มาดูในส่วนของการเขียนคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้มะปรางเขียนถึงใครเอ่ยมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างนึงผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชาในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทบทวนถึงองค์ประกอบและก็รูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่

ได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อเราได้รับกระดาษ1แผ่นจากคุณครูนะครับเราจะเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับจุดที่เราจะเริ่มเขียนนั้นนะครับในส่วนหน้าเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับและก็ในส่วนหลังนะครับเราจะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับส่วนองค์ประกอบทั้งหมดในการเขียนจดหมายหลักๆเลยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับซึ่งเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับนักเรียนเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมหรือถ้าไม่ได้รับความรู้หรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูจะได้ปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาการสอนแล้วก็จะได้เน้นย้ำกับนักเรียนในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับคราวนี้เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียนจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกำหนดระยะเวลาในการทำ15นาทีนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนด้วยนะครับประเด็นคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด1นาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องเมื่อคุณครูเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้คุณครูสามารถเขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องและอีกอย่างที่สำคัญนะครับประโยชน์สำหรับคุณครูเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนตามรูปแบบถ้าเราสังเกตลักษณะของการเขียนจดหมายเป็นลักษณะของการเขียนตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ำประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียนย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟใหม่นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟใหม่ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมนึงของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชั่วนะ
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็ได้งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
3: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
3: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
3: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเราเต็มมีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
3: ่
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
3: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
3: กลัวไหม
2: กลัวมาก
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: นี่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีแล้วก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: วง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
2: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับ แตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะ สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์ไอ้นี่ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
2: สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ไม่ไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ข ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
2: ก็ยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: อ่ะยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter แต่เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วงไอเฮียแบนด์นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
2: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
2: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู่ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้างของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี X2X แบบพี
2: ่ 2X จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักการคอมเมนต์คุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู
0: ๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
2: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
3: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สารฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
4: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
4: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
4: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทําอะไรเราก็ทําด้วยกัน
5: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ย เราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะ มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
6: คืออะไรก็ได
4: ้ได้ย่า
6: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
4: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
6: ครับ
4: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงข้าวป่าอ้อยไม่ได้
5: ตัดไม่ถึง
4: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
6: คือไปไม่ทัน
4: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
6: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
4: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
5: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
0: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
5: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
6: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
4: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
5: ทำไม
4: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่ส คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
5: อาจจะมี
4: นิดหน่อยปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
5: เ
4: รื่อง
5: นี้เราไม่รู้
4: ค่ะ
5: ไม่มี
0: แล้วตูพัดล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
5: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
0: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
1: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
2: มาอีกแล้ว
1: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
2: ช่วยแจกด้วยครับ
7: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
1: โปรโมชั่นค่ะ
8: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา
1: เอามิกฝากหน่อยน
7: ้
1: องชายโทรมา
7: ครับ
1: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
8: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
1: ก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
8: ่
1: ะ
8: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
1: ่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
8: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
1: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
8: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
1: เฮ้ยแกนะแกนะ
8: ใช่
1: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
8: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
1: ่เก่งโคตร
8: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
1: ่นี่แกเอาจริงดิ
8: จริง
1: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
8: เอาพี่เอา
1: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
8: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
1: แกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
8: ครับ
1: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
8: ครับ
1: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
8: ครับ
1: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
8: ได้
1: สัญญาไหม
8: สัญญาครับ
1: ดีมาก างั้นก็ตั้งใจนะ
8: ครับ
1: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
8: โอเคพี
1: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
8: ฮะครับ
1: จ้ะ
8: ครับครับ
1: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
8: นี่แหละครับ
1: พอจะแนะนำได้ไหม
8: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
1: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
8: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: เป็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมเลยมั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทราน
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะ

0: ทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: น้องชายสะดุ้งเลยค่ะ
1: แย่ขนาดนั้นเลย
3: เน้นตรงคำว่าแย่มากได้เห็นภาพมากเลย
1: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วย
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: อินไหม
0: ไม่รู
3: ้รู้สึกพลอยขึ้นมา
1: หรือไม่ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
3: ครับ
1: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
3: อ๋อ
1: คือเข้าหอหญิงไง
3: ครับ
1: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
0: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
1: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
0: ค่ะ
3: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
2: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
1: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
0: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ไอ้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหม
1: ศึ
0: กษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดละเราก็แบบ
1: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
0: ้อาจารย์บอกฉันว่าอย่างนี
1: ้ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นคือถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
0: ค่ะ
1: มันก็เลยบีบบังคับเรา
3: ว่าต้องให้ได
1: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
3: ครั้งแรก
2: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
1: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
0: อ้าวเขาไม่ชอบไงคะ
1: ผมไม่อ่านหนังสือ
0: เขาไม่ชอบ
1: ผมคือคนนึงที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
0: โอ้
1: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
3: ครับ
1: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มกับอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
3: ค
1: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
0: ๆ
1: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
3: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
1: เขาติวกัน
3: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
1: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
3: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
1: ศึกษาศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
0: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬา
1: เป็นพื้นฐาน
0: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
1: มันใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกัน
3: ครับ
1: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
2: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
1: ช
2: ่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
0: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
2: ให้แม
0: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงาน เรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะ
3: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
1: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
0: น้องชายคน
1: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
3: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
1: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
0: แล้วพ่อแม่
1: ก็ส่งต
0: ่อ
3: เราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
1: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
0: ้
1: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
2: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
0: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
1: กลัวเรียนไม่จบ
0: เ

0: ังวลไหม
1: กังวลกังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
2: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
1: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
2: แต่รู้ว่าพ่อแม่

0: ไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
1: สร้างไม่เสร็จ
0: สร้างแล้วบ้านไม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
1: ีแต่โครงกับหลังคาม
0: ีโครงเสากับหลังคา
1: แล้วฝาบ้านไม่มี
0: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจนเราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
1: แล้ว
0: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นนายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
4: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองทางมองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
5: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปโอ้เขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องๆซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม
1: ่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
5: ครับ
2: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

็เป็นซะอย่างเงี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเขาว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่เนี้ยยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่
2: อยู่ห้องเดียวกันเฉย
0: ๆแต่มาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
2: ตีแจกใบปลิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเรา200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัชที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ4-5ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบป.6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
1: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของทูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
2: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของแม่สมิธระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
1: ้
2: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
1: หน้าที่หาหน้า
2: ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
2: ีหน้ามีตาในสังคม
0: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
3: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
2: ใช่ใช
0: ่
3: คือพี่จะหาเงิน
2: ใช่
0: ที
2: ่
0: จะหา
4: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
2: ใช่
4: ผมให้กับครอบครัว
2: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
4: ครับ
2: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
1: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
2: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
1: ม
2: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป
1: ็
2: นการจะ
0: นานจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
1: ตอนที่ทูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการทู
2: ใช่
1: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
2: ครับ
1: ติวกันยังไงคะ
0: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหมเราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: มัน
1: สอบทูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
2: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
4: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการก
1: ับ
2: หลักการก็คือสมมุติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการเลยนะแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
4: ก็คือเอา
2: จาก
4: มาเชื่อมโยง
2: ใช่มาเชื่อมโยง
4: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
0: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอ
2: คือ
0: ม
2: ัน
0: ได้ด้วยหรอ
2: เนี่ยไม่ได้อารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคือแบบจะแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดฉันให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
4: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
1: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนนึงได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮอต
0: พี่แพม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
1: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: ชื่อเก่งมาก
1: จะดูแลพี่เองทุกเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: คำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารัก

0: ลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาไม่เราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
1: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
1: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแก่ตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
3: ทุพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
1: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยเท่าที่ฟังมาเท่าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
1: เพราะจิตใจเขาดีไง
0: ใช่
1: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
1: ทำไมครับทำไมถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนมั่งละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนั่งหนาวไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะคือประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกเขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างนี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กมันไหมความมากถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
3: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพรมาต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
2: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
1: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
2: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนนึงควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงฮะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
3: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
4: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบหัวใจอะถ้าเราไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับ

0: ครูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและครูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
1: คุณโป๊ปล่ะคะ
2: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่องก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูก2คนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนนี้ตลอดเชื่อผมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
5: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุภิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
4: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่า ก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
5: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี้ยยัง positive อยู่ไหมคะ
6: อ
5: ัน
6: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
7: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200รายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
4: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
5: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
4: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอ

0: เริ่มเป็นไงมาไงวะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะ

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีข่าจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็มพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคือ

0: อะไร
1: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
1: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
1: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง

0: ู้ก็สู
1: ้ให้มันได้นี่สิวะ
2: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเปล่า
0: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
1: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
3: ไป
1: ไป
3: ไปไป
1: ไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนแล้วครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ่ง

หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาและถ้าหากเรามองผ่านจากรถไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉีอย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

ผู้คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: ีกแล้วนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เก้นชิวเลยเบา
1: ครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกทีนึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่เลยนะ
1: ไม่คืออาศัยว่าโชบรถจิ๊บอยู่แล้วถึงมาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยสื่อโตก็มาอีกทีนึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าๆจะสตาร์ทติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านน่ะไปไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: อันนี้เป็นแต่ขับไม่เ
1: ป็นถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เขาซื้อมาจากเนื้อจากยะลาเนี่ยแต่เขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของทำอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษฐ์เล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมาย

0: อนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพ่อบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
1: นี่ตะคิดยังก่อนของผมอีก
2: กันนี้
1: เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลย
3: เขา
1: ซ
3: ื้
1: อมาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
0: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
4: มองดิ
1: มองไป
4: ว
1: ่ามัน
4: เพราะว่าโลยุดลงกับนี้นะใจ
1: เลยว่
4: าน
1: ี่เราทุกทุเรียนหมด
0: เห็นหรือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็เคยพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันใช่ครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กถ้ามันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: มีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว4 Win อย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับเหมือนเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบนะครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายครับเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับในหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละนี่ประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ถึงหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปทางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาข้าวสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเลยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอเตอร์ไซค์วันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยนี่ก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความคล่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: ส่วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถเป็นนะครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บมาและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถกิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควนลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
3: ่แน่นแล้ว
1: รถกิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถกิ๊บแล้วเอารถกิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบเซนกันตั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดกับไม้ก็จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ขายถามเท่าไรก็ไม่ขายให้สองแสนสามแสนก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: ผมจะพาไปดูสายซิกดูสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ต้องสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตำบลตาชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
5: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับพอได้เวลาจะไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆแน่แต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
5: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
5: ่นั่นโรงแรมไอ้นูก้องเขาเตะรอกนี่แหละก้องยายปลาแต่เฮี้ยนนี่ลงแร่ตายายทำถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี้แต่ตังนี่ปลายางนี่ไม่เคยจ้างทำเองไปจ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเกี่ยวขึ้นสุราษฎร์ก็จะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
5: มีเรียนเหรอหอมังคุดหลอกกอกลังซาดมะพร้าวจะไปน้อยอ่ะไปต้องเอ๋อแล้วดีเราอยู่เคเลยเป็นของดังของเดิมเป็นที่ระลึกของคนเฒ่าคนแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นคุณตาว่าชีวิตเราจะให้เอามาพ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: นที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนหนึ่งผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่ไม่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่แหละทุกวันขับสวน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับอู่ซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงหนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
1: แต่พอมันเขียวเอากั้นซุ้งลงมากไอ้ป่วงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมั่งไงมั่งบางทีก็กั้นซุ้งลุดต้องตามไปซ้อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงการเดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงการรถก็ตกสินค้าลงไม่ได
0: ้รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับถ้าพูดถึงรถจี๊ปก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะไม่ครับของคนนั้นก
0: ็แตกต่างวิธีขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิธีคน
3: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดี และมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
4: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเรา

อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเครู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราอาจจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหน
2: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็กๆ
0: อ
2: ๋
0: อตัวนี้
1: ตัวนี้ตื่นคนนิดน
0: ึ
1: ง
0: อ๋ออยู่นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไห
0: มตอนเก็บกลางคืนเนี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ใช่
0: ตะกรวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช
2: ่เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกรวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ย
1: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องมีกรงไก่มีกรงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
1: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคถ้างั้นก็ไปทำกรงไก่กันแกไม่ต้องห่วง

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม้เราทำโลเคชั่น
0: อ๋อ user experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเคก่อน
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: ทีนี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว
2: ้
1: างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
2: ่เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่า
1: เหมือนห้องขังเดี่ยวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นน
0: ี่
1: ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยเหมือนกันอยู่แค่นี้ก็เ
1: ที
0: ่ยงใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไงแล้วก็สนใจอ
0: ี
2: ก
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขายึดขอนให้เขาไว้เกาะไว้
0: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริ
1: งๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงดำนี่ด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่ไหมเราก็เข้าไปหยิบอย่างน
1: ี้
2: แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได
1: ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได
0: ้
2: ทึบลองสิ
0: เดี๋ยว
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้อะไรเรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: เออ
1: พลาสติก
0: ปกติเนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรพี่
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
1: ไว้ข้อ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามาลองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่ใช่อ
0: ุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเม็ด
0: เป็นเม็ดเท่าไหร่
1: เม็ดละ40 บาท
0: เม็ดละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้เออ
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อน
2: เฉยเลยเน
1: า
2: ะไม่ช
1: ่
2: วยเลย
1: ช่วยจ
2: ับ
1: น
2: ี่
1: แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู้
0: หนูด้านเลยนะ

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยมันมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องช่วยไ

0: อันนี้ก็คือแค่ด้านละ1ตัว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
1: ใช
0: ่แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี้
1: แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
1: แล้วก็มาทำบาน
2: ยิง
1: ตาข่าย
2: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
1: คู
2: ่แม็ก
1: เขาเรียกแม็กคู่
0: หน้าตาอย่างนี
1: ้ใช่
0: เพื่อที่จะไปเกาะ
1: ใช่
2: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
1: ใช่
2: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
1: ขายอุ
2: ปกรณ
1: ์
2: ร้านขายยาโอ้ย
1: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
2: ครับ
1: ทั่วไปครับทำไร
2: ให้ผมยิงอ
1: ่ะลองไหม
2: เอาได
0: ้เฮ้ย
1: อ่ะเดี๋ยวพี่จับให
0: ้ดีซะด้วยเราเริ่ม
1: ยิงเราต้องเสียง
2: เสียงอย่างนี้นะ
1: เสียงอ่ะ45
2: ที
1: อ่ะครับ
0: ป้าบเข้า
1: ไปไปเลย
0: ไป
1: ไม่ยิงไปเลย
2: ยิงไปเลย
1: ไปเลย
2: ต้องถี่แค่ไหนพี
0: ่
1: ขอ10เซนครับ
2: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมั
2: ้ยมันขาดอ่ะม
1: ัน ห้องเต้ต้อง
2: คือกด
1: หย่อน
2: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
1: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นแล้วมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
0: มันยิงแรง
2: เออ
0: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
2: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
1: ให้
2: ตัวหน่อย
0: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
2: แล้วโอเคผมถามอีกอันหนึ่งแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
1: ่ตัดทิ้ง
2: ก่อน
1: ใช่
2: ไม่พับไปอย่างนี้นะ
1: ไม่พับเรา
2: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
1: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
2: โอเคครับ
1: ครับผม
2: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
1: นะครับ
2: เสือมัน
1: เสือ
0: ม
1: ัน
0: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้แบบว่า
2: ไม่เหนียวมาก
1: เราก็ประคองกับโครงมัน
2: คร
1: ับ นะครับ
0: นี่ตัดแบบพอดี
1: ใช่เราก็
2: เส้นเป๊ะ
1: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
2: ้
1: เสร็จ1ข้าง
2: 1ข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
1: ต่อไป

0: ากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้าง
3: นี
1: ่อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
3: ใช่ครับ
2: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
3: เพื่อความแข็งแรง
2: นะ
3: เรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดิจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
3: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
2: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ให้มันด็อกแดกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์ปุ๊บแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
2: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
3: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
2: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
1: บางที
2: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
2: ใช่
1: เพราะว่าไก่นี่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
2: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องไปเป็นดินไป
2: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: นี
2: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะ
1: เข้าใจความรู้สึกของไก
2: ่เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
2: อันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
3: นี่ไงครับ
1: น
3: ี่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
3: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
2: มันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
3: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
2: ต้องฝากไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเนี่ย
3: ไม่หลุดหรอก
2: ได
3: ้โอ้โหเจอ
2: ได้อยู่แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอะสวยมากเลยอะอย่างดีเลย
2: แล้วไงต่อคะ
3: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
2: ค่ะ
3: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
2: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
3: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
3: ใช่ครับ
1: ประกอบหน้างานดีกว่า
3: ใช่
1: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
3: ทุ
1: นนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไปเอ๊ะขึ้นเกี้ยว
3: มาชนนะครับ
1: แล้วนี่ก็ยึด
3: ฝั่งนี้ครับ
1: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี
3: ่ที่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
1: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
3: ใช้แรงดัน
1: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
2: โชว์การใช้งาน
1: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้หน่อย
3: มา
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
1: เน
2: ี่
1: ยจะทำงานเสร็จ
2: จุดนี้ต้อง
1: ดันนะพี่ดัน
3: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
2: จับซ้ายขวา
3: ตรงนี้เท่ากันไหม
1: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีจอดทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แน่น
1: อยู
0: ่แน
1: ่
0: น
1: แน่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเถิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และคอกวอล์ก
1: ไม่ใช
2: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
1: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่คอนเป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนั่นแหละ
1: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทำการบ้านเนรมิตของเรานะครับ
2: ครับ
0: ครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี
2: ่อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได
2: ้
0: ไหม
2: ได
1: ้
2: หมด
1: ได้หมดสู้
2: ขอให้มี
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: รียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยกันพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะยินดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนั่นแหละ
0: เฉียบโอเค
2: อยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
2: เพื่อมาดู
0: ใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: ันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัส password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะ

แสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่ที่เราเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นอาจจะใช้คำว่าเราเปิดประตูดูสารหรือว่าเปิดประตูไปสู่กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันมาหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของศาลอัยการต่างๆทั้งหมดกับรูปแบบที่มันมีพิเศษซึ่งครั้งที่แล้วก็เราคุยกันในเรื่องของคดีพิเศษนะฮะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยคือกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้ที่คุยค้างกันไว้ใช่ไหมอาจารย์วิทย์ยังมีอะไรเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับก็จากคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ต่างๆแล้วก็ความระหว่างเจ้าพนักงาน DSI เจ้าหน้าที่ DSI กับทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันในครั้งที่แล้วแ